0: ผลกระทบต่อประชาชน
1: เลขาธิการนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

0: สูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำขึ้นเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเสศไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคส
1: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอด
2: ข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่า
1: ข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นที่สุดของภัยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสุ่มส่งไปยังมือถือ
0: นาย
1: ย
0: ศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับกล่าวว่าได้หารือร่วมกับกองแผนและจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
3: ได้มีการพูดคุยกัน
4: เรื่องน้ำ
3: ได้มีการพูดคุยกันใน
4: ส่วนของ
3: ปอทด้วย
4: แล้วก็เรื่องแนวทางที่เราทำเนี้ย
3: มีในแนวทางที่เราทำร่วมกันและในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนทีนี้ก็ส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี้ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราซื้อความปลอดภัยเพราะว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิดยาพันยางเทียน
5: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
6: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีและกล่าวว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทั่วไปเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นครนิวยอร์กเป็นที่สำคัญที่นำและผู้แทนจากที่สำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกยืนยันความแข็งแกร่งไทยยืนยันความมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติในสามแนวหลักที่แก่สิทธิภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและซึ่งช้ากว่าเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงประชุมสมัชชาแถลงข่าวที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติการเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านโลกใหม่ร่วมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกและการเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตาประชาชาติ
7: การประช
6: ุ
7: มสม
6: ั
7: ชชาใหญ
6: ่
7: องค์การสหประชาช
6: า
7: ติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
6: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารส

0: าบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
1: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
0: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
4: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกนธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้ แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสบทัศอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทําผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทําผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20ไปลุยสุดเลทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20สุดเลทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทับช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
4: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติด ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลเอลท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนต์ไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเซปัตตะกร้อชายและเซปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลเอลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานณรงค์ผันพลีประธานพิธี

ากแค่นั้นแล้วก็ยังมีระบบเงินทางภารกิจสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตหรือสคของสาขาของสหกรณ์เราก็ผลิตสมุนไพรพลึงของสาขาของสหกรณ์ก็สคของสาขาของสห

0: ก็ผลิตขึ้นมาใช้เองแล้วนะครับเรียกว่าปลอดภัยทางเทคโนโลย
1: ีมีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อนำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานพิเทบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมพักแพร่หรือขลุ่ยมูนี้นำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารเต็มกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บปวดกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตุ้มหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวียเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขัดจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆหูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
0: สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดซึ่งเปิดรับฝากเงินกับสมาชิกและยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์

พักไม่ต้องทาซ้ำไม่ต้องฉีดซ้ำไม่ต้องใช้ลูกกลิ้งซ้ำครั้งเดียวก็จะบรรเทาอาการปวดได้ส่วนแมงงอดก็ที่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงมันจะเก็บสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรไปปลอกลึงตอนนี้2เดือนหายนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้สั่ง

0: พื่อนพี่น้องที่อยู่ในเขตท่าแร่ตำบลท่าแร่ของเราและจะมี2กิโลเมตรสทต้อยมังกรในดินเจต้อยสมศิษย์มังกรก็บอกว่าจะไปบริการ
1: ในเลโอ
0: บ้านอย่างไม่เล่นไปออกกำลังกายที่จักรยานไปช่วงเป็นวันเด้หรือสอบถามก่อนครับที่หมายเลข0813800359อันนี้ททต้อยสมศิษย์มังกรฝากพี่น้องเอาไว้เด้อวิทยุนาโพเรดิโอของเรานะครับมื้อนี้ก็ส่งกระจายเสียงให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังคาดว่าคงมีความชัดเจนและฟังได้หลายขึ้น

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตาโลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครอยากจะศึกษาในเรื่องทุกข์ไม่กล้าเผชิญหน้ากับทุกข์พยายามหลบดิกทุกข์ไม่ยอมรับว่าตนมีความทุกข์ก็เมื่อเป็นเช่นนี้เลยไม่รู้อริยสัจและไม่มีทางพ้นทุกข์เปรียบเสมือนคนป่วยที่ไม่ยอมรับว่าตนป่วยย่อมไม่มีทางที่จะหายจากโรคสุรเมธะนั่งก้มหน้าผงกศีรษะขึ้นลงเป็นเชิงเห็นด้วยแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญคำอธิบายของท่านถูกต้องตามความเป็นจริงมากทีเดียวข้าพเจ้าเองก็เกลียดทุกข์และพยายามหลบหลีกความทุกข์เหมือนกันแต่ยิ่งพยายามหลบพยายามหลีกก็ดูเหมือนจะยิ่งทุกข์มากขึ้นไม่มีใครหลบหลีกทุกข์ได้เพราะทุกข์ไม่ใช่สิ่งภายนอกที่จะหลบหลีกได้อย่างคนสัตว์หรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตัวเราทุกคนเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะมีหนอนเจาะชัยอยู่ตลอดเวลาทำให้มันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสมันได้วิ่งหลบหนีความเจ็บปวดนั้นเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยหวังจะให้ได้รับความสุขสบายเมื่อเห็นว่ายังเจ็บปวดอยู่อย่างเดิมมันก็ได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ที่ใต้ชายคาแต่ชายคาก็ช่วยอะไรไม่ได้มันได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ที่ใต้โพรงไม้ตามซอกหินตามลอมฟางเป็นต้นแต่ก็หาได้พ้นจากความเจ็บปวดไม่มันวิ่งซอกซอนไปตามที่ต่างๆอยู่เช่นนั้นจนตายลงในที่สุดคนที่พยายามจะหลบดีความทุกข์ทั้งที่มีทุกข์อยู่เต็มตัวก็ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดก็ตายเปล่าเช่นเดียวกับสุนัขตัวนั้นฉะนั้นทางที่ถูกไม่ควรหลบหลีกทุกข์ควรจะเผชิญหน้ากับทุกข์อย่างกล้าหาญศึกษาทุกข์อย่างละเอียดจนรู้แจ้งทุกข์พร้อมทั้งสมุฏฐานของมันแล้วก็หาทางดับตัวสมุฏฐานนั้นเสียโดยวิธีถูกต้องในที่สุดทุกข์ก็จะดับไปเองถ้าอย่างนั้นในการเริ่มศึกษาอริยสัจ4ข้าพเจ้าควรจะเริ่มต้นศึกษาทุกข์ก่อนใช่หรือไม่ท่านผู้เจริญสุรเมธะถามถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบควรจะเริ่มต้นด้วยทุกข์ก่อนเพราะเหตุใดจึงเริ่มต้นด้วยทุกข์ก่อนก็เพราะว่าทุกข์เป็นของจริงที่เห็นได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำชีวิตตลอดเวลาแม้ขณะที่เรากำลังนั่งสนทนากันอยู่นี้เราก็กำลังถูกความทุกข์เบียดเบียนเช่นท่านเองกำลังรู้สึกร้อนรู้สึกหิวกระหายรู้สึกปวดอุจจาระหรือปัสสาวะรู้สึกปวดเมื่อยตามแขนขาตามหลังความเจ็บปวดไม่สบายเหล่านี้จัดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านต้องหมั่นพิจารณาให้ทุกข์เหล่านี้และทุกข์อื่นๆอีกจนรู้สึกว่าตัวท่านประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจนี้คือก้อนหินแห่งความทุกข์ชีวิตคือกระบวนการแก้ทุกข์อันยาวนานตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อท่านเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วท่านก็จะเกิดความสลดสังเวชใจเบื่อหน่ายต่อทุกข์นั่นคือประตูแรกที่จะเปิดไปสู่อริยสัจข้ออื่นๆต่อไปสุรเมธะนั่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้ประเสริฐเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านมารู้สึกว่าชีวิตนี้ทั้งสิ้นเป็นประมวลแห่งความทุกข์ไม่มีช่องไว้สำหรับความสุขเลยแต่ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าก็ยังเห็นบางคนมีความสุขสนุกสนานดีอยู่แสดงว่าเขามีความสุขอยู่บ้างฉะนั้นชีวิตก็น่าจะมีความสุขอยู่บ้างใช่หรือไม่โปรดอธิบายให้ข้าพเจ้าหายสงสัยด้วยดูก่อนอุบาสกถ้ากล่าวโดยสมมติสัจจะแล้วความสุขก็ย่อมมีอยู่ในโลกเรียกว่าโลกียสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวสุขที่เจือด้วยทุกข์แต่ถ้ากล่าวโดยปรมัตถสัจจะแล้วความสุขก็ไม่มีสิ่งที่ชาวโลกเข้าใจกันว่าเป็นความสุขนั้นเมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหาใช่ความสุขแท้ไม่เป็นแต่เพียงความสะดวกความสบายความสนุกเท่านั้นตัวอย่างเช่นบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากอยู่ในปราสาทอันวิจิตรไปไหนมาไหนด้วยรถอันงามวิจิตร เทียมด้วยม้าไม่ต้องทำงานหนักเพราะมีข้าทาสบริวารทำแทนทุกอย่างจะไปไหนจะทำอะไรจะบริโภคอะไรก็มีความสะดวกสบายทุกอย่างไม่ติดขัดขัดข้องคนทั่วไปเห็นว่าบุตรเศรษฐีคนนั้นมีความสุขแต่ความจริงเขามีเพียงความสะดวกเท่านั้นหาใช่ความสุขเพราะอาศัยทรัพย์ของตนนั่นเองบุตรเศรษฐีคนนั้นไม่มีความลำบากกายเพราะไม่ต้องทำงานหนักเพราะได้บริโภคอิ่มหนำสำราญไม่มีความลำบากใจเพราะต้องการสิ่งใดก็ซื้อหาเอาได้ด้วยทรัพย์คนทั่วไปกล่าวกันว่าเขาจึงมีความสุขจริงแต่นั่นเป็นเพียงความสบายหาใช่ความสุขแท้ไม่บุตรเศรษฐีคนนั้นใช้ทรัพย์ไปในทางดูมรสพดูการฟ้อนรำดูการละเล่นต่างๆฟังดนตรีและเพลงอันไพเราะคนทั่วไปยกย่องว่าเขามีความสุขแต่นั่นเป็นเพียงความสนุกเท่านั้นหาใช่ความสุขที่แท้ไม่ดูก่อนอุบาสกเพราะคนส่วนมากเข้าใจกันว่าความสะดวกความสบายความสนุกสามอย่างนี้เป็นความสุขจึงวิ่งเต้นแสวงหาทรัพย์เพื่อนำเอาไปแลกความสะดวกสบายและสนุกนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถแลกเอาได้ด้วยทรัพย์แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นหาได้แลกเอาด้วยทรัพย์ได้ไม่ดูก่อนอุบาสกอีกประการหนึ่งความสุขทางโลกนั้นเป็นเพียงความรู้สึกสบายชั่วคราวในเมื่อความทุกข์ได้รับการบรรเทาให้เบาบางลงเท่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษมีฝีหัวใหญ่อยู่ที่แขนได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสเขาจึงให้หมอประกอบยาพอกพอเขาเอายาพอกความเจ็บปวดก็บรรเทาลงเขาจึงอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอแต่ในไม่ช้ายาหมดอำนาจแล้วความเจ็บปวดก็กลับคืนมาเขาก็ได้เสวยความทุกขเวทนาตามเดิมเพราะต้นเหตุที่แท้จริงของความเจ็บปวดคือหัวฝียังอยู่เขาจะมีความสบายเต็มที่ก็ต่อเมื่อเขาบีบเอาหัวฝีออกและรักษาแผลฝีให้หายสนิทแล้วเท่านั้นอุบาสกเอ้ยทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาความสุขที่ชาวโลกเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความทุกข์ลดลงเท่านั้นเปรียบเสมือนความหิวซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตเมื่อถูกความหิวบีบคั้นและไม่มีอาหารบริโภคทุกคนย่อมจะเห็นได้ทันทีว่าเป็นความทุกข์ถ้าได้บริโภคอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วความหิวก็จะหายไปชั่วคราวตอนนี้เองที่คนรู้สึกว่าตนเป็นสุขแต่ในไม่ช้าความหิวก็จะกลับคืนมารบกวนอีกต้องบริโภคอาหารแก้กันอีกมนุษย์บริโภคอาหารวันละ3ครั้งและบริโภคตั้งแต่เกิดจนตายก็แก้ความหิวไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นความหิวจึงเป็นพื้นฐานของชีวิตนี้เป็นแต่เพียงทุกข์ย่อยๆคือความหิวเท่านั้นยังมีทุกข์อื่นๆอีกนับ10ประเภทที่มนุษย์จะต้องแก้ไขฉะนั้นถ้าพูดโดยปรมัตถสัจจะแล้วชีวิตก็คือกระบวนการแก้ทุกข์อันยาวนานแก้ทุกข์อย่างนี้หายไปทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นหายไปทุกอย่างโน้นก็เกิดขึ้นถ้ามนุษย์ยังไม่เห็นทุกข์ก็เพราะความเขลาและเพราะความเคยชินเท่านั้นหาได้หมายความว่าทุกข์ไม่มีไม่ทุกข์มีอยู่แต่คนไม่เห็นหรือไม่รู้สึกเท่านั้นท่านผู้เจริญสุรเมธะพูดถอนให้ใจอย่างหนักหน่วงเพียงแค่ได้ฟังท่านบรรยายเรื่องทุกข์เท่านั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจเสียแล้วพระเถระหัวเราะเบาๆและพูดว่าสุรเมธะอย่างที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวแล้วคนเราไม่ชอบความทุกข์ไม่อยากได้ยินคำว่าทุกข์เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องทุกข์จึงเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเป็นธรรมดาคนส่วนมากเมื่อได้ยินเรื่องทุกข์ก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่บางคนพอไม่สบายใจแล้วก็เลิกพูดเลิกฟังเลิกศึกษาเรื่องทุกข์เสียไม่กล้าก้าวเดินต่อไปตามทางแห่งอริยสัจจะกลับคืนไปสู่โลกแห่งความเขลาต่อไปจึงไม่มีวันพ้นทุกข์การที่ท่านเกิดความไม่สบายใจเมื่อได้ฟังเรื่องทุกข์นี้แสดงว่าท่านกำลังยืนอยู่ ที่ธรณีประตูแห่งอริยสัจจะแล้วจงก้าวเดินทางต่อไปเถอะ

ท่านผู้เจริญสุรเมธะกล่าวขึ้นข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าก้าวเดินไปตามทางแห่งอริยสัจจะดูก่อนสุรเมธะเมื่อท่านเห็นทุกข์ยอมรับว่าชีวิตคือความทุกข์แล้วก็เท่ากับคนป่วยเห็นทุกขเวทนาของตนและยอมรับว่าตนป่วยจริงเมื่อยอมรับว่าตนป่วยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความเจ็บป่วยอยากจะหลุดพ้นจากทุกขเวทนาเมื่อคนป่วยอยากหายป่วยก็เป็นการง่ายที่จะรับการรักษาพยาบาลจากหมอฉะนั้นก้าวแรกก็คือการเห็นทุกข์จึงเป็นก้าวสำคัญที่สุดเมื่อเห็นทุกข์ชัดเจนแล้วก้าวต่อไปก็คือการค้นหาสาเหตุของทุกข์ว่าทุกข์เกิดมาจากอะไรเป็นต้นเหตุอันแท้จริงของความทุกข์เหมือนคนป่วยค้นหาสมุฏฐานอันแท้จริงของความเจ็บป่วยอะไรเล่าคือต้นเหตุแห่งทุกข์ท่านผู้เจริญสุรเมธะถามสอดขึ้นก่อนจะตอบปัญหานี้อาตมาใคร่จะขอย้อนถามท่านเสียก่อนท่านยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าชีวิตคือข้อนทุกข์หรือขบวนการแก้ทุกข์อันไม่รู้จักสิ้นสุดข้าพเจ้ายอมรับแล้วและเห็นแล้วว่าชีวิตคือความทุกข์ถ้าอย่างนั้นเหตุของความทุกข์ก็คือการมีชีวิตร่างกายอันนี้ใช่หรือไม่ใช่สุรเมธะตอบแล้วก็ถามต่อไปถ้าเราฆ่าตัวตายทำลายชีวิตเสียจะมิเป็นการสมควรหรืออุบาสกเอ้ยพระเถระพูดพลางหัวเราะต่อคำถามอัญชันฉลาดของสุรเมธะชีวิตร่างกายนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับต้นไม้เนื้อระดับแผ่นดินขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบใจจะตัดมันทิ้งเสียก็อาจจะกระทำได้แต่การกระทำเช่นนั้นหาใช่เป็นการทำลายต้นไม้ที่ได้ผลดีไม่เพราะตราบใดที่ต่อและรากของมันยังอยู่ในไม่ช้ามันก็จะงอกขึ้นมาอีกกลายเป็นต้นไม้ใหม่อีกถ้าเราจะทำลายต้นไม้นั้นให้สิ้นซากไม่ให้งอกขึ้นมาอีกได้ควรจะทำอย่างไรสุรเมธะนั่งนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าก็เห็นจะต้องทำลายรากและต่อของมันด้วยถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบรับรองการทำลายทุกข์ก็เหมือนกันนั่นแหละชีวิตร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนลำต้นและกิ่งใบของทุกข์ถ้าเราเกลียดกลัวทุกข์และทำลายชีวิตนี้เสียก็เท่ากับตัดต้นไม้ที่ยังเหลือต่อและรากในไม่ช้ามันก็จะงอกงามขึ้นมาอีกถ้าจะทำลายทุกข์ให้สิ้นซากต้องทำลายรากของความทุกข์ด้วยก็อะไรคือรากเหง้าของทุกข์เล่าท่านผู้เจริญรากเหง้าของความทุกข์ก็คือตัณหาหรือความอยากถ้าเราต้องการจะทำลายทุกข์ให้หมดสิ้นไปตลอดกาลก็ต้องทำลายที่รากของความทุกข์คือตัณหานี้ถ้าเราทำลายทุกข์ได้แล้วลำต้นกิ่งใบของทุกข์ก็คือชีวิตร่างกายนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำลายเพราะในไม่ช้ามันก็จะเหี่ยวเฉาตายไปเองตามกาลเวลาของมันสุรเมธะนั่งนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานทีเดียวเพราะเขายังไม่เข้าใจคำอธิบายของพระเถระเขายังมองไม่เห็นว่าลำพังความอยากจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรพระเถระดูเหมือนจะยังทราบความรู้สึกนึกคิดของเขาด้วยปฏิภาณอันไวจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรข้าพเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านฟังถ้าท่านเกิดความสงสัยในระหว่างก็ขอให้ถามขึ้นได้ตามสบายดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าชีวิตนี้เป็นส่วนผลซึ่งเกิดมาจากเหตุคือตัณหาตัณหาเป็นตัวเหตุคอยบังคับชีวิตให้เต้นไปตามจังหวะแห่งทุกข์ชีวิตเป็นเพียงหุ่นให้ตัณหาเชิดตราบใดที่ยังมีตัณหาตราบนั้นชีวิตก็เป็นทุกข์เมื่อใดหมดสิ้นตัณหาเมื่อนั้นชีวิตก็เป็นเพียงสภาวะธรรมซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยชั่วคราวและแตกสลายไปไม่ใช่ทุกข์ฉะนั้นชีวิตจะสุขหรือทุกข์จึงขึ้นอยู่กับตัณหาพระอริยเจ้าหรือปุถุชนต่างก็มีชีวิตเหมือนกันแต่ชีวิตของพระอริยบุคคลไม่มีทุกข์เพราะตัณหาของท่านหมดสิ้นแล้ว
ชีวิตของปุถุชนมีทุกข์เพราะยังไม่สิ้นตัณหาดูก่อนสุรเมธะตัณหาคืออะไรตัณหาก็คือความอยากความต้องการความหวังพระบรมศาสดาของเราทรงจำแนกตัณหาไว้3ประการคือกามตัณหาความอยากในกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าชอบใจเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นต้นภวตัณหาความอยากในภพก็คืออยากเกิดอีกในทั้ง3ภพภพใดภพหนึ่งรวมทั้งความอยากในภพที่ตนได้แล้วมีอยู่คงอยู่ตลอดไปด้วยวิภวภพความอยากในวิภพคือความดับสูญความว่างเปล่าความไม่มีรวมทั้งอยากในอารมณ์ที่ไม่น่าใคร่น่าชอบใจดับสูญไปดูก่อนอุบาสกถ้าจะพูดให้ง่ายๆด้วยภาษาธรรมดากามตัณหาก็คืออยากให้มาภวตัณหาก็คืออยากให้อยู่วิภวตัณหาก็คืออยากให้ไปท่านผู้เจริญสุรเมธะถามขึ้นที่ว่าอยากให้มานั้นคืออะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรดูก่อนสุรเมธะที่ว่าอยากให้มานั้นหมายความว่าเมื่อบุรุษต้องการสิ่งใดก็อยากให้สิ่งนั้นมาสู่ตนอยากให้เงินหมื่นกหาปณะมาสู่ตนอยากให้แม่โคนม100ตัวมาสู่ตนอยากให้ปราสาทสูง2ชั้นมาสู่ตนอยากให้ธิดาเศรษฐีผู้งามพร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติมาสู่ตนอยากให้สักการะมาสู่ตนเป็นอาทิถ้าจะบรรยายสิ่งที่มนุษย์อยากให้มาสู่ตนแล้วย่อมจะไม่มีที่สิ้นสุดได้ท่านพูดเจริญสุรเมธะพูดขึ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆนี้ย่อมเป็นของธรรมดาสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่หรือข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าความอยากในสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรดูก่อนอุบาสกก่อนจะตอบคำถามของท่านข้าพเจ้าอยากจะขอถามท่านก่อนว่าท่านเคยประสบกับความหิวอาหารมากๆหรือความกระหายน้ำมากๆหรือไม่เคยสิท่านผู้เจริญสุรเมธะตอบรับรองในขณะที่กำลังหิวและกระหายนั้นท่านรู้สึกสบายกายสบายใจเป็นสุขหรือว่ารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นทุกข์ข้าพเจ้าก็รู้สึกกระวนกระวายใจเป็นทุกข์สิท่านผู้เจริญอุบาสกเอ้ยเมื่อท่านหิวกระหายทางกายท่านรู้สึกกระวนกระวายเป็นทุกข์ฉันใดเมื่อใจของท่านหิวกระหายเพราะอำนาจความอยากท่านก็จะต้องกระวนกระวายใจเป็นทุกข์ฉะนั้นเพราะตัณหาคือความหิวกระหายทางใจนั่นเองความหิวกระหายทางกายยังดีกว่าความหิวกระหายทางใจเพราะเมื่อท่านหิวกายก็บริโภคอาหารเสียความหิวก็หายไปท่านก็รู้สึกเป็นสุขสบายแต่หิวใจเป็นความหิวกระหายอย่างรุนแรงหิวกระหายอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อบุคคลหิวกระหายทางใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นับจำนวนไม่ถ้วนเช่นนี้ขอให้ท่านคิดดูเถิดว่าจิตใจโกรนกระวายเป็นทุกข์มากเพียงใดท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านว่าจิตใจที่หิวกระหายเพราะตัณหาเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ในเมื่อบุคคลได้สิ่งที่ตนปรารถนามาสนองความอยากแล้วความอยากก็หายไปบุคคลนั้นก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายใจไม่ใช่หรือดูก่อนอุบาสกถ้าหากบุคคลปรารถนาสิ่งใดเมื่อใดสามารถได้สิ่งนั้นเมื่อนั้นได้สมปรารถนาเขาก็อาจจะมีความสุขอยู่บ้างแต่ตามสภาพความเป็นจริงนั้นการที่จะได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะพึงเป็นได้ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อท่านต้องการเป็นเศรษฐีมีเงิน80โกฏก็ใช่ว่าท่านจะนิ่งหลับตาคิดปรารถนาอยู่ครู่หนึ่งและทรัพย์80โกฏก็ลอยมากองอยู่ตรงหน้าของท่านท่านจะต้องประกอบการงานด้วยความอุตสาหะวิริยะเหน็ดเหนื่อยลำบากเก็บหอมรอมริบอย่างยิ่งยวดเป็นเวลานับ10ปีจึงจะสามารถหาทรัพย์จำนวนนั้นได้สมมุติว่าท่านต้องการความรู้
ม่ใช่ว่าท่านนั่งหลับตาคิดเอาอยู่ครู่เดียวและท่านก็มีความรู้แตกฉานในศิลปศาสตร์18ประการท่านจะต้องเดินทางไปยังเมืองตักศิลามอบตนเป็นศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกตั้งใจท่องบ่นสาธยายบทเรียนด้วยความอุตสาหะปฏิบัติบำรุงอาจารย์ด้วยความเอาใจใส่เป็นเวลาหลายปีจึงจะได้ความรู้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าไม่มีใครในโลกนี้จะได้สิ่งที่ตนอยากได้ตามเวลาที่ตนอยากได้ไม่ว่าจะมีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีความรู้มากมีบริวารมากเพียงใดก็ตามทุกคนจะต้องลงทุนลงแรงจะต้องรอคอยด้วยความกระวนกระวายใจทั้งนั้นแม้กระนั้นก็หาได้สิ่งที่ตนปรารถนาเสมอไปไม่สิ่งที่ตนอยากให้มากลับไม่มาสิ่งที่ตนไม่อยากให้มากลับมาฉะนั้นทุกคนที่ยังมีความอยากก็เชื่อแน่ได้ว่าจะต้องผิดหวังประสบกับความทุกข์สุลเมธะตอบให้ใจอย่างหนักหน่วงคล้ายกับกำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์แล้วก็พูดขึ้นว่าท่านพูดถูกต้องทีเดียวท่านพูดเจริญแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะขอซักถามต่อไปสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมีฤทธานุภาพปรารถนาสิ่งใดก็สามารถเนรมิตเอาได้ทันทีด้วยอิทธิฤทธิ์ท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าเขามีความสุขพระเถระยิ้มอย่างผู้เจียนจัดต่อปัญหาชีวิตแล้วก็พูดว่าดูก่อนอุบาสกข้าพเจ้าจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังขอให้ท่านฟังให้ดีแล้วก็คิดหาคำตอบด้วยตนเองว่าคนที่สามารถได้ทุกสิ่งที่ตนปรารถนาจะมีความสุขหรือไม่

นานมาแล้วมีนายพรานคนหนึ่งได้ก่อไฟกองหนึ่งขึ้นในป่าเพื่อจะปิ้งเนื้อที่ล่ามาได้กินเป็นอาหารขณะที่ไฟกำลังติดฟืนลุกโชติช่วงอยู่นั้นเขาไม่สามารถจะนำเนื้อขึ้นปิ้งได้เพราะกลัวเนื้อจะถูกเปลวไฟลามเลียไหม้เสียหมดเขาจึงเอาฟืนใส่เข้าไปในไฟอีกขณะที่เขาเอาฟืนใหม่ใส่เข้าไปในกองไฟนั้นปรากฏว่าเปลวไฟได้สงบลงเขาดีใจรีบเอาเนื้อขึ้นปิ้งแต่ในไม่ช้าเมื่อฟืนรุ่นใหม่ติดไฟได้ที่แล้วเปลวไฟก็ลุกโผล่สูงขึ้นกว่าเดิมเขาต้องรีบเอาเนื้อปิ้งออกแล้วก็รีบไปเอาฟืนรุ่นใหม่มาใส่กองไฟผลปรากฏว่าไฟได้สงบลงแต่ในไม่ช้าก็ลุกโชติช่วงขึ้นอีกเขาก็ต้องรีบเอาฟืนมาใส่เข้าไปอีกโดยทำนองนี้ไฟก็ยังกลายเป็นกองใหญ่ลุกโชติช่วงยิ่งขึ้นทำให้เขาต้องหาฟืนมาใส่ใหม่มากขึ้นอีกยิ่งใส่ฟืนมากเปลวไฟก็ยิ่งลุกโผล่ขึ้นสูงข้าพเจ้าอยากจะถามท่านว่าในพรานคนนั้นจะสามารถเอาชนะเปลวไฟนั้นโดยวิธีนั้นได้หรือไม่ไม่ได้เลยท่านผู้เจริญสุรเมธะตอบดูก่อนอุบาสกไฟภายนอกบุคคลไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการใส่ฟืนชั้นใดไฟภพในคือตัณหาบุคคลก็ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการหาสิ่งต่างๆมาสนองฉันนั้นตัณหาหรือความอยากของมนุษย์ก็เหมือนไฟนั่นแหละยิ่งได้มากก็ยิ่งต้องการมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเสมือนไฟไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อเหมือนสมุทรสาครไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำฉันนั้นแม้บุคคลจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาเขาก็หามีความสุขไม่เพราะเขาจะมีความปรารถนายิ่งขึ้นไปไม่มีวันสิ้นสุด

เมื่อเห็นสุรเมธะยังคงนั่งตึกตองอยู่ด้วยอาการสงบพระเถระจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนสุรเมธะตัณหาทำให้คนไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เมื่อไม่มีความพอใจก็ไม่มีความสงบสุขคนขอทานนั่งอยู่ที่ทางสี่แพร่งมีเสื้อผ้าขาดกระลุ่มกระลิ่งมีกะลาใบเดียวเป็นทรัพย์สมบัติเขาขอทานไปคิดฝันไปว่าถ้าเรามีวัวสักคู่หนึ่งมีนาสักหนึ่งแปลงคงจะมีความสุขมากต่อมาเขารวบรวมเงินได้จากการขอทานนำไปซื้อนาหนึ่งแปลงวัวหนึ่งคู่ได้สมปรารถนาแล้วเขาก็คิดฝันต่อไปว่าถ้าเรามีนามากกว่านี้เป็นสามเท่ามีวัวสักร้อยตัวคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังด้วยความอุตสาหะพยายามเขาก็สามารถมีนาเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่ามีวัวถึงร้อยตัวมีกรรมกรช่วยทำนาถึงห้าคนขณะที่เดินสำรวจดูนาเขาก็ฝันต่อไปว่าถ้ามีนาเพิ่มขึ้นอีกเป็นสิบเท่ามีวัวอีกห้าร้อยตัวมีข้าทาสบริวารร้อยคนมีคฤหาสน์หลังใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยเราคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังเขาก็สามารถมีสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นทุกประการแต่แทนที่จะมีความสุขเขากลับคิดต่อไปว่าถ้าเราได้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์80โกฎมีข้าทาสบริวารจำนวนพันมีปราสาท3หลังสำหรับอยู่ใน3ฤดูเราคงจะมีความสุขถ้าเขาไม่ตายเสียก่อนและสามารถเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างตามที่ปรารถนาจริงเขาก็หามีความสุขไม่เมื่อได้เป็นพระราชาครองแว่นแคว้นแล้วก็จะเป็นต่อไปพยายามต่อไปที่จะเป็นมหาราชาครอบครองแคว้นอื่นๆด้วยเมื่อได้เป็นมหาราชาแล้วก็ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทั่วแผ่นดินต่อไปอีกไม่รู้จักสิ้นสุดธรรมชาติของมนุษย์ผู้ตกเป็นทาสแห่งตัณหาย่อมเป็นเช่นนี้ทุกคนอยู่ในลักษณะโยนความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามพอตามไปถึงแทนที่จะจับยึดเอาความสุขไว้แล้วก็ยุติการวิ่งไล่ความสุขกลับโยนเอาความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งตามไปอีกวิ่งไปเรื่อยๆทำนองนี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในที่สุดก็ไม่ได้พบความสุขที่ตนแสนปรารถนา

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมูมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พ่อครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เสียงแคนเสียงพิณเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักเสียงเมงตอนลวงพ้อกินขี้หมามื้อหนึ่งยามมื้อเสาร์หลังจากหลวงพ่อสั่นจังหันเรียบร้อยแล้วลากกะสิไปธุระในเมืองแล้วก็ห้องเน่นน้อยมากำซับเน่นเอ้ยค่อยสิไปในเมืองเด้อค่อยสิไปธุระเจ้าฟ้าวัดจบเจอได้อย่าให้หมูมากาใกล้มันขึ้นมาขี้ใส่กุฏิเป็นอันขาดเด้อเมียงเด้อเฝ้ากุฏิดีๆกันแล้วกันค่อยไปละ ระหว่างเสาที่ผ่านมาพี่น้องพอออกไม่ออกเอาข้าวต้มขนมพร้อมทั้งเอาถั่วง่ามาถวายหลวงพ่อกะลายเติบแล้วเน่นเมียงอยู่คนเดียวโอ้ยคิดจะกินขนมเพราะว่าบ่ได้กินมะเหิงแล้วบัดนี้เสียดแนวได้จังสิได้กินขนมเนาะเห็นขนมเท่าใดแล้วมันคั่นปากมันเปรี้ยวปากเพิ่นว่าอยากกินอยากกินอยากกินอยากกินที่กินคิดดูว่าเน้นเมียงอยากกินขนมแห้งก็เลยเอาข้าวนมข้าวต้มพวกนั้นล่ะพี่น้องมาตำคลุกคลุกคลุกคลุกเสือกันตำปนๆกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเงาๆขนมข้าวต้มถึกตำมันก็เหนียวแล้วเนาะเหนียวตึ้งเหนียวตึ้งเรากะว่าสิเอ็ดขนมเค้กง่าหรืออย่างนี้ล่ะเนาะขนมจักอย่างนึงนี่ล่ะเอ็ดแล้วล่ะก็เอาไปตากไว้ย้ายไปตามศาสตร์ปู่ศาสตร์อยู่ในกุฏิหละศาสตร์กับเป็นศาสตร์ตากเขาแห้งได้เนาะตากเรียบร้อยแล้วกลับไปนอนเล่นแบบสบายใจสบายเจอแล้วขนมแตกงาที่เน้นเมียงตากเอาไว้เบิ่งไปเบิ่งมามันปัดคือๆกับกองขี้หมาเบิ่งไปเบิ่งมากก็คือกับกองขี้ไก่นวดเนาะบ่แม่นขี้ไก่ธรรมดาต้องเป็นขี้ไก่นวด ลักษณะเดียวกันยายเป็นกองๆไผหลวงพ่อกลับมาจากธุระเห็นขนมเน่นเมียงตากยายตามศาสตร์ตามระเบียงกุฏิอยู่ก็เข้าใจว่าหมามันมาขี้ใส่แล้วก็เลยฮ้องเน่นเมียงว่าเฮ้ยเมียงตัวเฝ้ากุฏิแนวใดนี่บังเด้อหมามันขี้ใส่นี่โอ้ยแล้วก็สั่งให้เน่นเมียงบ่ได้แล้วต้องทำโทษเจ้าเว้าบ่ฟังความนี่ไปนอนสบายอารมณ์อยู่แบบนี้ปล่อยให้หมามาขี้ใส่กุฏินี่เบิ่งดูค่อยต้องทำโทษเจ้าแล้วเพื่อสิให้ลาบจำกินให้หมดเลยไอ้พวกขี้หมาขี้แมวขี้เป็ดขี้ไก่นี่กินเจ้ากิน
1: เป็นการทำโทษหลวงพ่อสั่งให้เน่นเมียงกินโอ้ยถือเคียวแล้วบัดนี้เนาะเน่นเมียงก็กินย่างใหญ่ท่าทางคือสิแซ่บบ่แม่นแซ่บธรรมดาสีปากสีคอธรรมดาโอ้ยแซ่บโอ้ยหลวงพ่อกินไปน้ำเหลียวหน้าเบิ่งหลวงพ่อไปน้ำแล้วหลวงพ่อเห็นเน่นเมียงกินแบบนั้นอ้าวก็เลยถามอ้าวมันแซ่บไอ้ลีบ่เน่นเมียงมันบ่เหม็นติ โอ้ยก็แซ่บอันนี้แหละครับหลวงพ่อครับลองชิมเบิ่งครับว่ามันสิดีบ่ชิมขี้หมานี่ยันเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อนี่แล้วเนาะแล้วก็เลยลองชิมเบิ่งโอ้ทั้งหวานทั้งหอมทั้งแซ่บโอ้ขี้หมามันมีรสชาติแซ่บปานนี้ติเมียงโอ้ยกันฮู้จักแบบนี้นี่ปล่อยให้หมามันมาขี้ใส่แต่เฮืองแล้วละเมียงเอ้ยเอาแบบนี้เด้อเมียงเด้อมื้อหน้าเจ้าบ่ต้องไล่หมาดอกเด้อให้หมามาขี้ใส่เต็มไปหมดรถแล้วก็อย่าให้ไปกินได้ขี้หมานี่เด้อเอาไว้ให้หลวงพ่อเด้อหลวงพ่อสิแหกมัน
0: มือนาต่อมาหลวงพ่อก็ไปธุระแล้วสั่งเน่นเมียงไว้อย่างคักมือนี้ปล่อยให้หมามาขี่ให้มันแห้งไว้คักๆเด้อห้ามไหลมันเป็นเด็ดขาดเลยเน่นเมียงก็หนีไปเล่นอยู่มองอื่นปล่อยให้หมามันมาขี่ใส่อีหลีแล้วบัดนี้บ่แม่นขี่ธรรมดาได้ขี่จริงๆบัดนี้เนาะ อันนี้ปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อได้เวลาหลวงพ่อกลับมาจากธุระติดใจในรสชาติของขี้หมาก่อนก็เลยฝ้าวขึ้นไปกุฏิ
1: บ่ได้เบิ่งหน้าบ่ได้ถามหน้าถามหลังบ่ได้ถามหาไผบ่ได้เหลียวหาแม้แต่คุณเมี่ยงบ่ากองนี้มันคือเป็นตาแซ่บแต่ว่ามันใหญ่ๆแต่ว่าขึ้นมันเหม็นๆเว้ยเพิ่นว่ามันคือบ่คือเก่าล่าวก็สงสัยพี่น้องแล้วก็ขยับเข้าไปใกล้ๆเบิ่งซิมกองนั้นซิมกองนี้มันก็เหม็นคือกันรสชาติมันคือปลาแหลมๆเปลี่ยนไปมันคือบ่หวานบ่หอมคือมื้อก่อนเนาะเนาะซิมไปหลายกองเติบก็เลยสงสัยแห้งขึ้นแห้งขึ้นตามลำดับไม่เมี่ยงเป็นจังใดมาจังใดนี่ขี้หมามันคือบ่หอมบ่แซ่บบ่หวานคือมื้อวานนี้เนียนเมียงก็เลยถามเป็นจังใดครับหลวงพ่อแซ่บบ่เว้ยรู้สึกมันเหม็นๆเว้ยกินเหม็นๆส้มๆแนวใดก็บ่ฮู้เพิ่นว่าหลวงพ่อทั้งเว้าทั้งเบะปากออกเมียนเมียงก็เลยบอกว่าโอ้ยไอ้ว่ามันแซ่บครับหลวงพ่อขี้หมามันก็เหม็นละวะหลวงพ่อเสียท่าเนียนเมียงปากบ่ออกมาไผเว้าแซ่บนะพี่น้องเนาะขี้ไก่นวดกับไผเว้ามันสิหอมฟังแล้วอย่าไปลองเด้อย่ายเด้อตอนหลวงพ่อแย่คันทัน

พี่น้องคือสิจำได้มีพ่อใหญ่อันนึงยามบุญวัดเราไปถ่ายคนนั้นถ่ายคนนี้บังเอิญคำถ่ายของเราไปแพ้เนนเมียงตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาเราเอามือก้ายหน้าผากแล้วก้ายหน้าผากอีกเวลานอนเอาขาพยายามก้ายหน้าผากแล้วเอาขาพยายามก้ายหน้าผากอีกย่ำกินบ่ได้ย่ำย่ำย่ำบ่ได้กินเพิ่นว่าเนาะคิดหลายหาวิธีแก้คำตอบคิดไปคิดมาโอ้ยหนังคิดก็ยังคิดบ่ออกนอนคิดก็ยังคิดบ่ออกนอนเหยียดขาคิดก็คิดบ่ออกนอนคดขี้คูคิดก็คิดบ่ออกหมดวิธีทางแล้วได้แต่ท้องในใจสัพพีสพังดังว่าคุชลามีค่ามันแม่นอย่างน้อแม่นอย่างน้อกุ้มอกกุ้มใจแล้วพี่น้องโอ้ยบ่ได้ล่ะต้องกลับไปถามเนนเมียงว่าจังได๋เนนเมียงบอกในนะเสลยในนะนะนะนะเนนเมียงเราก็บ่เว้าแล้วบ่บอกแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าข้อแม้ของข่อยยังคือเก่าได้พ่อใหญ่เอ้ยหาลาบเท่าแซ่บๆมาถวายเป็นการแลกเปลี่ยนได้พอเท่าอันนั้นพี่น้องเล่าก็เลยอดทนท่าเวลาจนฮอดย่ำเท่าหลังจากดำหน้าแล้วเข้าก็เริ่มเขียวแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้เวลาเท่าออกตามตะคองตามห้วยหนองคลองบึงที่เหมาะๆนะครับนั่นแหละเท่ามันสิอ้อฮอดย่ำเท่าบาดนี่พอใหญ่เล่าก็ไปหาเลาะเท่าเอาเท่าแล้วมงใดออกไม่ๆเขียวๆเนี่ยจักหน่อยเท่าอ่อนๆเล่าก็เอามาหลังจากนั้นเราก็ลวกเอามาลาบฟันปกๆๆๆๆๆซับๆทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมีปลาป่นเราก็เอาปลาป่นใส่ทุบมะแข็งไส้ฝานมะเขือไส้มะเขืออ่อนๆนะนะโอ้ยเป็นบิงซะเนาะมะแข็งกระทุบพอพันธรรมดานี่ละบางหน่วยกระทุบดอกเนาะเพื่อสิย่ำมันสิดังตับโหลดเวลากินปรุงย่างแซ่บล่ะพี่น้องเอ้ยเอามะเผ็ดข้าวคั่วใส่กึ่นมันก็เลยหอมแล้วบาดนี้ได้เวลาเอาไปถวายเนนเมียงกับหลวงพ่อเนนเมียงเห็นลาบเท่ากับปุ้ยของมักเนาะสั่นลาบเท่าเรียบร้อยแล้วบัดนี้อุ้ยวันใดครับเนนครับสิเสลยได้หรือยังครับเพิ่นว่าเนนเมียงก็เลยเสลยคำทายให้ฟังตั้งใจฟังคำเสลยเด้อโยมเด้อกำลังตั้งใจฟังเยอะครับเน่นครับพ่อใหญ่อันนั้นก็ได้ซับพี่ก็คือการที่ไก่มันเอาปากไปซับอึ้งมันก็เลยพ้องกระตูขึ้นมาจนพี่นี่แล้วก็เลยห้องพี่นี่คือซับแล้วพี่เพื่อนวะส่วนซับพังก็คือมากยกนี่ล่ะไปทากขอบซางจ้างโหลดขอบซางมันก็เลยพังบ่แม่นพังธรรมดานะเพิ่นว่ามันพังแนวใดครับเน่นมันพังเหี่ยวลงไปก็เลยซับพังเพื่อนว่าดังว่าก็คือดังสางเคยเห็นดังสางมันแมบบ่มีแต่นุ่มน้อยคนผู้ไทยหละดังแมบหันแต่ว่าดังสางมันเหย้าเป็นว่าได้หรือเรียกง่ายๆก็คืองวงช้างนั่นล่ะคือดังว่าโอ้ตี้บ่ก็ใหญ่ก็ได้ส่วนคุชลามีค่าก็คือคุหัวหูจักบ่คุหัวนะคุก็คือคุเข้าใจบ่บ่ได้แปลอย่างหลายบ่ต้องซับซ้อนคำแปลของเนนหันสลาก็คือน้ำมันมีค่าก็คือน้ำบ่ค่าหละน้ำมันมีค้างเอาไว้แปลว่าคุน้ำบ่ค่าก็คือคุหัวหละโอ้สันติเนนเพิ่นว่าเออนี่ล่ะจบเด้อบาดนี้ทางหลวงพ่อพี่น้องครับหลวงพ่อเราสันลาบเท่าแล้วถือแคลพระเท่าเนาะถือแคลหลวงพ่ออายุหลายแซ่บคักๆแซ่บขนาดสันเพี้ยนแล้วเราก็เลยนั่ง
อยู่กับเนนเมียงให้เมียงว่างสันเพนหันแนวกินอันเคียวๆหันหน้าเป็นอย่างเพนฮึโอ้เสียบดีเนาะเปิ่นว่าโอ้ยหลวงพ่อครับเขาห้องลาบขี้งัวอ่อนครับหลวงพ่อโอ้ติหลวงพ่อก็ได้ลาบขี้งัวอ่อนมันแซ่บปานนี้ติฮึโตขี้งัวอ่อนเนาะนี่เนาะนี่เนาะเพิ่นว่าก็จำเอาไว้แล้วเนาะของแซ่บหลวงพ่อคิดอยากกินลาบขี้งัวอ่อนติดใจในรสชาติลาบเท่าหรือลาบขี้งัวอ่อนที่เสียงเมียงแนะนำลาวกะทาโยมเอามาถวายแล้วญาติโยมตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาเอายังมาถวายละโยมมื้อนี้เอายังมาใส่บาตรละโยมแต่ละคนก็ปิ้งกบปิ้งเขียดเจ้าปลาหมกปลามื้อนั้นล่ะ บ่มีลาบเท่าจักเถื่อหลวงพ่อเมื่อยแต่ทาพี่น้องอยากกินลาบเท่ามื้อนี้พ้นบ่ไหวแล้วไม่เมียงขี้อ่อนงัวนี่เขาเอามาแต่ใสเขาไปเอามาแต่ใสฮึโอ้หลวงพ่อครับขี้งัวนี่เนาะหลวงพ่อเนาะถ้าอยู่ในลำไส้ลึกๆคักๆก็คือขี้เพี้ยถ้าอยู่ในท้องยังบ่ทันขี้ออกมามันก็คือขี้อ่อนถ้าออกมาจากท้องงัวแล้วก็คือขี้แก่ขี้เพี้ยเขาก็เอาไปใส่ลาบใส่ก้อยส่วนขี้อ่อนเขาเอามาลาบกินแต่ว่าขี้แก่บ่มีใครกินหรอกครับหลวงพ่อยกเว้นหลวงพ่ออยากกินห่วยๆอย่ามาทะลึงเด้อเน่นเด้อบ่ได้อยากกินได้ขี้แก่หั่นอยากกินได้ขี้อ่อนทะละติดใจเน่นก็เลยเว้าต่อแล้วก็ขี้อ้อนงัวนี่ไปเอามาหยากครับหลวงพ่อเขาไปจกเอาจากก้นของงัวพุ่นได้หลวงพ่อเอ้ยเน่นเมียงก็ได้พี่น้องครับพ่อสายๆในจังหน่อยหลวงพ่อก็เลยส่วนเน่นเมียงไปทงนาเน่นเมียงทับหลวงพ่อไปไปทงนาเถอะไปยังครับหลวงพ่ออย่าถามไปรถหน้าเอ้าไปก็ไปครับหลวงพ่อ

0: ดนตรีหยางออกทงหน้าเป็นแนวนี้เนาะแม่ใหญ่ไปฮอดทงนาหลวงพ่อก็บอกว่าสิไปจกหาเอาขี้อ่อนงัวติดใจในรสชาติลาบขี้อ่อนงัวไปฮอดกลางทงนาก็เห็นงัว
1: มอง
0: ัวมันเหลียวเบิ่งหลวงพ่อมันใครน้อมาใครน้อมาหลวงพ่อเหลียวไปหาเน่นเมียงเมียงเมียงโตไปจกเอามาให้หลวงพ่อไปพ่อหลวงพ่อครับผมจกบ่ถึงดอกครับผมตัวน้อยโง่มันสูงหลวงพ่อไปจัดการโลดครับผมสิถือกระต่ายฮื้อดอกหลวงพ่อก็เหลียวมับมับมับเบิ่งบ้าเน่นนี่เนาะใส่อยู่กับบ่ได้เนาะเพิ่นว่าเห็นว่ายากก็ได้คันบ่ค่ายากนี่หลวงพ่อบ่ไปได้นี่เพิ่นคิดแต่ว่าหลวงพ่อก็เลยย่องตะตอดตะตอดตะตอดก็ไปหาทางหลังงัวยานงัวมันตกใจเด้นี่เนาะไม่ได้เราต้องยองยองเพิ่นว่าย่างสามคุมบ่ได้เด้เนาะย่างสามคุมนี่ท่าทางอาจหารเราต้องย่างตอกตอดตอดไปหลวงพ่อก็เลยค่อยๆย่างเข้าไปทางหลังงัวจากนั้นก็เอามือไปลูบหางงัวแล้วงัวมันนึกว่ามันหยั่งพี่น้องเอ้ยใครเนาะมาสะกิดเราเพิ่นว่ามันก็เลยยกหางขึ้นหลวงพ่อก็เลยเอามือลูบก้นงัวอยู่นะงัวมันก็ยืนรับตามีแห้งแล้วบาดนี้เนาะใครเนาะมาเกาให้เพิ่นว่าเนาะหลวงพ่อได้ที่ครับเห็นว่างัวรับตาพิมพ์บิมอยู่ก็เลยเอามือจกก้นงัวเข้าไปจกบาดแรกมันบอกเข่าเลยเนาะพี่น้องงัวมันก็ตกใจมันก็ยุ้มก้นเอาไว้แล้วบาดนี่อ้าวผู้ใดน้อมมาจกก้นเฮาเพราะงัวเพิ่นคิดแต่ว่าเอามือจกเข้าไปงัวมันก็ตกใจยุ้มก้นไว้งัวมันทั้งเจ็บทั้งตกใจมันก็เลยดีดบาดหนึ่งลวงเพาะล้มปังงางลงถือ งัวทีบล่ะโอ้ยผู้เฒ่าล้มนี่มันคือเจ็บแท้โอ้ยงัวพี่บ้านี่แม่ประสาขี้คือมาห่วงคักห่วงแหน่แท้ขอขี้โตซื้อๆนะเพิ่นว่าบ่ได้ขออย่างหลายดอกแค่ขอขี้อ้อนโตซื้อๆนี่คือยะแท้เพิ่นว่ายะขี้ที่แลน้างัวน่ะ

เน้นก็เลยบอกว่าก็มันยังบ่ทันได้เบ่งออกมาครับหลวงพ่อมันก็ห่วงละว่าคำขี้อ่อนมันมีราคาได้เอาไปขายก็ได้เงินครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลือกตัวที่มันกำลังเบ่งออกมาละว่าหลวงพ่อครับเพิ่นว่าสันติเน้นเมียงเพิ่นว่าแม่นละครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็ย่างหาตัวที่โง่ตัวที่กำลังเบ่งโง่กำลังเบ่งท้องหลวงพ่อก็ย่างหาโง่ตัวที่กำลังเบ่งอยู่พอดีไปพบเห็นพอดีเน่นเมียงก็เอามือสีทวงว่าฮะนั่นหลวงพ่อนะกำลังตูนผู้ยูผู้ยูออกมานั่นฟ้าจกฟ้าจกหลวงพ่อง่วมันกำลังเบ่งหางขี้มันกำลังไหลออกมาหลวงพ่อยานบ่ทันพี่น้องฟ้าวแลนเข้าไปเอามือจกก้นง่วมือลาวก็ลุดลั่วเข้าไปรู้สึกว่าอุ่นๆยั่วหน่อยหนึ่งเรายังบ่ตกใจนะครับทั้งที่มีความรู้สึกว่าแม่อุ่นยั่วฟ้าวจกล้วงเข้าไปต่อจนมิดแขนศอกจากนั้นเราก็กำเอาขี้งัวไว้พี่น้องครับฝ่ายงัวกำลังขี้แซ่บๆพัดมีแนวมากวนเพิ่นว่างัวก็ตกใจแล้วใครเนาะมาทำอะไรในก้นเราเพิ่นว่ากำลังตั้งใจสิขี้แซ่บๆมีแนวมากวนงัวก็เลยตกใจถึงเจ็บนำแล้วบัดนี้ตกใจยังบ่พอครับหยุมก้นน้ำแล้วบ้านนี้กระโดด800,000แล้นหนีเตลิดเปิดเปิงหลวงพ่อถือก้นงัวหยุมเอาไว้สิปล่อยมือก็เสียดายขี้อ่อนกำเอาไว้อยู่พอปานนั้นหลวงพ่อลากก็เลยถือกงัวลากไปตามเฮือนาแต่ว่าเรายังบ่ปล่อยกำขี้งัวในมือเพราะว่าเราอยากได้มันกินแซ่บนี่แล้วงัวก็ลากไปแลนไปนำหลวงพ่อก็เลยหันมาหาเน่นเมียงเน่นเมียงซอยแน่ซอยแน่แย่คันท่านหลวงพ่อแย่คันท่านแย่คันท่านเกิดหลวงพ่อแย่คันท่านเน่นเมียงเราก็ตกใจนำห้องบอกหลวงพ่อนำพี่น้องครับพอดีงัวลากหลวงพ่อไปฮอดคันนามองหนึ่งหลวงพ่อก็เลยยันคันนาเอาไว้มือลาวก็เลยหลุดออกจากก้นงัวเมียงเมียงเมียงได้แล้วได้แล้วนี่ได้กระกำหนึ่งโอ้ยยากขนาดมามาเอากระตามาเสื้อเร็วๆเน่นเมียงกับฟ้าวถือกระตา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: วิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเคาน์ตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กระ

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบ่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันนี้มาพร้อมกับแสงแดดเช่นเคยนะครับทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้24กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตอนแรงๆหรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฮอดวันที่27จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมาในตอนกลางคืนก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้แต่ก็ไม่ใช่อยู่ในเขตของเราครับไปอยู่ทางอีสานใต้ทางโซนทางพุ้นเนาะฝนไปฮะละทางพุ้นแล้วพงกะว่าฟ้าละสร้างฝนบ้านเฮาละได้อีเมลแม้นอยู่พยากรณ์อากาศร้อยละ60ถึงร้อยละ80แต่ผมว่าคงไม่มาแล้วล่ะมันคงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วล่ะผมว่าได้ขอบคุณพี่น้องที่กำลังเจอติดตามรับฟังนอกจากนั้นก็สนับสนุนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้เด้อเอาไปทาครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวยกเว้นอย่างเดียวพี่น้องที่มีโรคประจำตัวอันนี้โบเศร้าได้แต่ถ้าเจ็บจากการเอ็ดเวเอ็ดงานเจ็บจากการเส้นเอ็นพลิกเข้าเจ็บขาเจ็บมูนั้นเอาไปทาเลยอีเมเอ้ยบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาถ้าไปแล้วเอ็ดแบบเก่าหนังแบบเก่ายืนแบบเก่าเอ็ดงานแบบเก่ามันก็เจ็บอีได้มันบ่ได้หายได้แต่มันบรรเทาอาการปวดได้ส่วนแมงงอดตอดนี่ผมลองมาแล้วเจอมาแล้วคือผมเว้าแหละประมาณ2นาที3นาทีประมาณนี้เศร้าเจ็บเลยหลังจากนั้นก็สิเจ็บอีกตบๆๆๆ2ชั่วโมงถ้าอีกรอบนึงก็จบเลยบ่เจ็บอีกเลยบาดนี้เนาะพวกตุ่มคั่นจากหมดแมงไหมกัดนี่โอ้ยทาบางๆนวดเบาๆตุ่มมันยุบเลยนะบ่แม่นเศร้าคั่นอย่างเดียวเด้ตุ่มมันยุบเลยแต่สิบ่เศร้าทันทีเด้ก็ลืมไปเลยล่ะว่าค่อยมีตุ่มว่าสิคือมีหมดกัดน่ะนะบ่เสือพี่น้องซื้อครีมนวดสมุนไพรของผมไปแล้วก็ไปยืนมุงคุยหมดแดงไฟเด้อให้มันกัด มันกัดหลายเด้หมดแดงไฟเนาะโอ้ยคั่นมันยุบมันยับมาแล้วมันก็สิเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาหลายเด้เพราะฉะนั้นเวลามันกัดเรียบร้อยเอาครีมนวดสมุนไพรพระพรึงของผมไปทาไปทาเด้อทาบางๆสักพักหนึ่งมันก็สิเศร้าคั่นแล้วก็ลืมไปเลยว่าคั่นหลังจากนั้นไอ้ห้อยจุดแดงๆก็จะหายไปเป็นปกติของผิวหนังครับเพราะว่าครีมนวดสมุนไพรของเราเป็นคุณสมบัติพิเศษจากใบวานสนผลิตจากใบวานสนผสมกับน้ำมันงาดำซึ่งบำรุงผิวพรรณด้วยเป็นอย่างดีใกล้สิฮอดหน้าหนาวแล้วนี่โอ้ยเอาไปทากันแตกได้สบายได้อีเมเอ้ยผิวก็จะชุ่มชื้นเหมือนกันแตกอย่างเดียวได้มีน้ำมีนวลว่าง่ายๆแต่กึ่นมันก็สิกึ่นหอมแบบสมุนไพรได้พี่น้องที่อายุหลายๆนี่กึ่นผู้สูงอายุนี่มันก็แตกต่างกันไปได้บางคนก็บ่รู้ตัวได้ว่ามีกึ่นผู้สูงอายุประกอบเนาะมันสิมีเพราะเซลล์ผิวหนังของเราแล้วมันตายนะเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงไปทาแล้วก็จะเปลี่ยนจากกลิ่นผู้เฒ่าไปเป็นกลิ่นหอมของน้ำมันพลับพลึงน้ำมันนวดพลับพลึงไปเลยได้อีเมด้าอันนี้ก็ลองเอาไปใช้เบิ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่วนพี่น้องที่อยากเอ็ดป้ายหลุมศพป้ายหินอ่อนเด้อตอนนี้มาใช้บริการกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้เลยเด้อ5-6 วัน5-6 วันบ่ว่าสิเอาใหญ่สนใดก็ย่า5-6 วันมีตั้งแต่ราคา1,000กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทเอารูปภาพลงในหินอ่อนเอาซื้อเอาวันเกิดวันเสียชีวิตรวมอายุลงไปในหันในป้ายหินอ่อนก็ราคาเดียวกันเอาฝากพี่น้องเด้อฝ่าฝ่าเฮ็ดได้เพราะว่าใกล้ๆฮอดมือติดเทียนมาแล้วโอ้ยหลายคนก็อยากเอ็ดมันสิบ่ทันติดเทียนอีแม่เอ้ยเอาฝากเพลงเป็นความสุขความมนต์ศีลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสักก่อนเด้อเอาเพลงมนต์เป็นกำลังเจือในการเอ็ดเวเอ็ดงานมื้อนี้นะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรประพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบอกว่า11เวเอ็ดงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนขลุ่ยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากความสุขความมนซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบวาสีติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบวาสีเป็น My Tuner Radio TV ทวิตบวาสีเป็นทาง Radio Garden และทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napo.radio.comขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.หรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทได้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโฟ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดี

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปาน

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุก

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันต้อง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนาโพเรดิโอซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งเปิดรับฝากเงินกับสมาชิกและประชาชนทั่วไปตั้งแต่ 50,000 บาทในปีที่1ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีปีที่2จะได้2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ร้อยละ2บาท50สตางค์เป็นต้นไปนะครับปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทปีที่1ปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าจะได้ดอกเบี้ยปีละ 3,000 บาทปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์นั่นก็คือปีละ 3,500 บาทเมื่อฝากจำนวน 100,000 บาทแต่ถ้าหากถอนครับก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททุกกรณีต่ำกว่าเงินต้นที่ฝากเมื่อไหร่ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125เปิดบริการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ตลอดจนวันที่รัฐบาลประกาศหยุดเป็นบางช่วงอย่างเช่นวันติดเที่ยงมื้อนี้นะครับวันระลึกถึงผู้ล่วงลับเฮาก็หยุดคือกันได้ตอนนี้ก็มีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีขึ้นมาใช้เอง2โปรแกรมครับโปรแกรมสหกรณ์เครดิตยูเนียนสำหรับสมาชิกฝากถอนกู้ยืมเงินการค้ำประกันการชำระหนี้คืนการสะสมเงินหุ้นอันนี้ก็ใช้ระบบบัญชีที่เราสร้างขึ้นมาเองนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีระบบเงินชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตหรือสสค.ของสาขาของสหกรณ์ก็เราก็ผลิตขึ้นมาใช้เองแล้วนะครับเรียกว่าปลอดภัยทางเทคโนโลยีตามที่เรามุ่งหวังเอาไว้ว่าศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกันตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตออกมาแล้วสกัดจากใบวานสนและน้ำมันงาดำร่วมไปถึงน้ำมันระกำ3ชนิดทำให้มีกลิ่นที่หอมแบบธรรมชาติและบำรุงผิวพรรณไปในคราวเดียวกันด้วยแบบชนิดครีมครับชนิดครีมนวดแถบานผมก็หองยากระพะอันนี้ขวดละ50บาทส่วนชนิดสเปรย์แบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทแต่ว่าแบบสเปรย์หมดแล้วเหลือแต่แบบลูกกลิ้งนะครับบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแห้งแต่ขาคือสิลุดออกแกแอวนี่หรือว่าเจ็บจากอาการบาดเจ็บต่างๆแขนหักขาคอนขาคะลุยหรือต้อต้อแตนต้อแมงป่องแมงงอดต้อก็ใช้บรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีนวดคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำไม่ต้องฉีดซ้ำไม่ต้องใช้ลูกกลิ้งซ้ำครั้งเดียวก็จะบรรเทาอาการปวดได้ส่วนแมงงอดตอดนี่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงมันจะเก็บมาอีกทีนึงได้ก็ฉีดพ่นทาอีกครั้งหนึ่งแมงงอดตอดนี่2เทื่อหายนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้สั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือไปซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอพี่น้องที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ไปอุดหนุนกันมาเยอะแล้วนะครับฝากสมาชิกของเราไปซื้อก็ได้ในอีเมลเด้อผลละ50บาทและ120บาทแล้วแต่ความถนัดใช้ส่วนพี่น้องที่อยู่ในเขตท่าแร่ตำบลท่าแร่ของเราในรัศมี2กิโลเมตรสถต้อยมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็บอกว่าจะไปบริการส่ง
ถึงบ้านอย่างมื้อแลงไปออกกำลังกายที่จักรยานไปส่งเพิ่นว่าเด้หรือสอบถามก่อนครับที่หมายเลข0813800359อันนี้สทต้อยสมจิตมังกายฝากพี่น้องเอาไว้เด้อปิตยุนาโพเรดิโอของเรานะครับมื้อนี้ก็ส่งกระจายเสียงให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังคาดว่าคงมีความชัดเจนและฟังได้หลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอพลนาแก้วทุกหมู่บ้านอำเภอกุสุมารก็เราทุกหมู่บ้านแล้วนะครับทางพลแพงทางนาจานน่าจะฟังได้เป็นอย่างดีแล้วพี่น้องทางพลสวรรค์เป็นบางส่วนเนาะพี่น้องทางบ้านค้อพี่น้องทางนาว่าและก็พี่น้องทางเขตอำเภอเมืองสกลนครในบางส่วนรวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงและก็ทางภูผานก็ฟังชัดเจนนะครับรวมไปถึงบายพาสขึ้นไปแต่ว่าก่อนขึ้นเขานี่ก็จะฟังยากสักหน่อยหนึ่งแต่หลังจากขึ้นเขาไปแล้วก็ฟังได้แบบสบายๆครับขอบพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามเรามีการปรับปรุงและพัฒนาซ่อมบำรุงแผงระบบส่งใหม่ก็คงจะไปไกลมากกว่าเดิมขอบคุณพี่น้องพลังเงียบทุกท่านที่ติดตามรับฟังและเป็นกำลังเจอเด้อข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพผ่านมาแล้ว267วันพระอวยพรให้เฮามีชีวิตผ่านมาได้267มื้อแล้วยังคงเหลืออีก98วันพระจะอวยพรเราหรือไม่ทุกวินาทีฝากไว้ในพระเมตตาของพระสำหรับพี่น้องคาทอลิกของเราส่วนพี่น้องทางพุทธก็ฝากไว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพนับถือความดีความชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราแต่ละท่านนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับเหตุการณ์ในวันนี้ในอดีต24กันยายนมีเผลอเกิดขึ้นหน่อยเกิดขึ้นแน่เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาไปติดตามเหตุการณ์วันนี้ในอดีต24กันยายนเป็นวันมหิดลครับวันนี้เมื่อปี2472สมเด็จพระมหินตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่วงคตด้วยโรคตับอักเสบที่โรงพยาบาลสิริราชพระชนมายุ38ชันษาพระนามเดิมก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทรงมีคุณูปกรณ์แก่กิจการแพทย์สมัยใหม่ของไทยเป็นอย่างมากประชาชนมักคุ้นเคยกับพระนามกรมหลวงสงขลานครินทร์ส่วนชาวต่างประเทศก็เรียกพระนามว่าเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาเมื่อวันที่24กันยายน2494ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้วันนี้เป็นวันมหิดลและวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2516ครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็เริ่มเปิดการจราจรเป็นครั้งแรกสะพานนี้สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อกับเขตพระนครกับเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2514โดยความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการออกแบบและให้เงินช่วยเหลือออกแบบและก่อสร้างซึ่งก็เป็นสะพานที่เรียกว่าแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดต่อเนื่องมีจำนวนช่องรถวิ่ง6ช่องทางกว้าง26เมตร60เซนติเมตรยาว622เมตรมีความสูง11เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับและก็ได้รับพระราชทานนามว่าสะพานพระปิ่นเกล้าเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่4และเนื่องจากพื้นที่ของสะพานฝั่งพระนครเคยเป็นเขตของพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยและเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เมื่อปี2491ก็เป็นวันก่อตั้งบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ด้วยโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นว่ากันว่าบริษัทแห่งนี้ผลิตรถยนต์รถบรรทุกรถจักรยานยนต์หุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักอีกหลายประเภททีเดียวนะครับนี่ก็เหตุการณ์สำคัญในอดีตขอบคุณข่าวมูลนี้นะครับจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจโป๊บรีพอร์ตและเพจของ
รณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยว่าพื้นดินฟ้าอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเราก็มีรายงานข่าววันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยา24กันยายนก็บอกว่าบ้านเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครขออภัยครับบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเมื่อวานแต่ว่าแดดสิออกคือเมื่อวานหรือบ่ลองมาลุ้นกันนะครับลองมาลุ้นกันแต่ผมคาดว่าวันนี้บ้านเราแดดจะออกแน่นอนนะครับแดดออกแผดจ้าเหมือนเมื่อวานแน่นอนส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป25ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวของวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่25ถึง26กันยายนนะครับส่วน28ถึง29กันยายนฝนลดครับพยากรณ์ว่าฝนลดลงเหลือร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ความเร็วของลมก็อยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าลมวันนี้ไปจนถึงวันที่26กันยายนมีความเร็วเท่าเดิมครับ10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองส่วนทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวว่าเตือนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปที่เดลินิวครับก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่4แล้วฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำ24ถึง27กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มด้วยโดย23กันยายนวานี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนเป็นฉบับที่4ก็บอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเหลืองของเหลืองเป็นอย่างฝนจึงมาตกแห้งในช่วงนี้ก็เพราะความหย่อนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับข่าวก็บอกว่าอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองอาจจะสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันนะครับอันนี้ก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นก็ให้ชาวบ้านพี่น้องชุมชนของเราประชาชนของเราที่จะไปเดินทางก็วางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวคาทอลิกของเราเริ่มที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับก็ได้โพสต์อัลบั้มการประชุมพระสังฆราช4สังฆมณฑลอีสานครั้งที่33ประจำปี2026โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานีก็เพิ่มรูปภาพใหม่78รูปภาพที่สวยงามในเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพการประชุมพระสังฆราช4สังฆมณฑลอีสาน
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยสังคมณฑลอุดรธานีสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงสังคมณฑลอุบลราชธานีและก็สังคมณฑลนครราชสีมาซึ่งก็มีขึ้น 22-23 กันยายนเมื่อวานนี้ครับณอาคารอนุสรณ์350ปีมิสังสยามศูนย์คริสตศาสนธรรมสังคมณฑลอุดรธานีนั่นเองครับโดยปีนี้สังคมณฑลอุดรธานีก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือแนวทางการอภิบาลและขับเคลื่อนพันธกิจของพระศาสนจักรในภาคอีสานให้ก้าวไปด้วยกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะครับโดยมีหัวข้อร่วมคิดร่วมแบ่งปันร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อประกาศข่าวดีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับการประชุมพระสังฆราช4สังฆมณฑลอีสานครั้งที่33ซึ่งก็นำเรียนแล้วว่ามีสังฆมณฑลอุดรธานีอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงสังฆมณฑลอุบลราชธานีและสังฆมณฑลนครราชสีมาเข้าร่วมนอกจากนั้นก็มีสื่อมวลชนคาทอลิกของทุกสังฆมณฑลเข้าร่วมด้วยนะครับอีกภาพข่าวก็มีภาพข่าวของบรรยากาศงานวันครบรอบ4ปีศูนย์เดย์แคร์เซนต์ไมเคิลหรือตึกอภิบาลอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงครับซึ่งงานนี้สมาชิกทุกคนในภาพก็เห็นการร่วมแรงร่วมใจในทุกๆด้านนะครับจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี4ปีแห่งการเติบโตก้าวไปพร้อมกันด้วยคุณธรรมและน้ำใจความรักความห่วงใยมีให้กันเสมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายสัมพันธ์แห่งความรักความห่วงใยของสมาชิกศูนย์เดย์แคร์ของเราจะเป็นแรงดึงดูดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพข่าวแล้วก็รูปภาพที่เดย์แคร์ท่าแร่ได้โพสต์ขึ้นไปนะครับขอบคุณภาพข่าวและข้อมูลโดยคุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อจิตตาที่การศูนย์เดย์แคร์ท่าแร่ของเราครับไปที่ป๊อปรีพอร์ตครับก็รายงานภารกิจขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งก็ได้รายงานว่าช่วงสายของวันพุธที่23กันยายนที่ผ่านมาวันนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้ออกมาพบปะคริสตชนและก็สอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไปณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันโดยเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาก็ยังคงสอนคำสอนเรื่องธรรมนูญอภิบาลความชื่นชมยินดีและความหวังจากสังคายนาวาติกันที่2ครับโดยพระองค์เน้นเรื่องคุณค่าของการจัดกิจกรรมโดยเน้นเรื่องคุณค่าของกิจกรรมของมนุษย์รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสังคมและวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มีใจความสำคัญว่าพระองค์ได้ทรงชี้การมองว่ามนุษย์กับพระเจ้าเป็นคู่แข่งกันนั้นเป็นการมองที่ผิดสุดท้ายแล้วเมื่อปฏิเสธความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็จะไม่มีทางยืนยันว่าเป็นไม่มีทางยืนยันได้ว่ามนุษย์มีคุณค่าอยู่เหนือโลกนี้นั่นเองครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงสอนว่าถ้าอยากพบพระเจ้ามนุษย์ไม่ควรทิ้งงานที่ทำอยู่บนโลกนี้แต่ให้ทำงานในแต่ละวันให้ดีและทำให้งานนั้นศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ชีวิตตามกระแสเรียกได้อย่างเต็มที่ครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงชวนให้คิดความก้าวหน้าของทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์จะเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงได้ต้องมีความรักมีความเมตตานำทางมีเพียงวิธีนี้ความก้าวหน้าจึงจะรับใช้ศักดิ์ศรีของมนุษย์และทำให้ความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เสียเปรียบที่สุดนั่นเองครับในช่วงท้ายพระองค์ก็ทรงเรียกร้องว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องไกลตัวพวกเขาเปราะบางที่สุดและต้องได้รับการปกป้องตลอดจนช่วยเหลือเสมอพร้อมทักทายผู้เข้ามาเฝ้าพระองค์ซึ่งมีมาจากกลุ่มคนไทยด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากป๊อปรีพอร์ตครับสมุนไพรพระเรืองตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลองใส่เบิ่งหรือยังอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับซึ่งก็มีชนิดครีมชนิดครีมและชนิดน้ำชนิดครีมนี่แบบนวดแก้เคล็ดขัดยอดปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือจากการออกกำลังกายหรืออยู่บ่อยู่มันก็เจ็บขึ้นมาเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเดออีเมเดอร์

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากพี่น้องซื้อไปทดลองใช้เบิ่งเด้อนะครับถ้าหากว่ามันดีมันคักมันถูกใจก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปแน่ไม่มีขายตามท้องตลาดหรือตามร้านค้าทั่วไปนะครับเรายังไม่มีนโยบายที่จะจำหน่ายตามร้านค้ามีแต่สั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนบุไทยและก็ทาง Lazada เท่านั้นนะครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับพี่น้องครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการบ่ว่าสิเป็นไปถ่ายรูปขยายอัดรูปภาพขยายรูปภาพเอารูปใหม่ขยายใหญ่ขึ้นใส่กรอบอย่างดีได้ทุกขนาดนะครับตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงซัมฝาพลานเฮือนก็สามารถใช้ได้แต่ขึ้นอยู่กับการขยายของรูปภาพนั้นว่ามีคุณภาพถ่ายมาหรือไม่อย่างไรเด้อหรืออยากได้ซัมฝาประตูฝาหน้าต่างเฮือนก็ได้คือกันได้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ส่วนกรอบหน้างานครับขนาดธรรมดาโดยปกติทั่วไปราคา500บาทก็รอรับได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงส่วนใหญ่กว่านั้นส่งเช้าได้เย็นนะครับส่งเช้าได้เย็นเด้อใหญ่กว่านั้นยังได้ซ่อมบานหน้าต่างนี่ก็ส่งเช้าได้เย็นอันนี้ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ได้ก็อย่างที่นำเรียนว่าขึ้นอยู่กับขนาดของภาพที่ถ่ายไปบางคนก็บ่ได้ตั้งค่าการถ่ายที่ละเอียดที่สูงรูปมันกระแตกมันก็ขยายใหญ่บ่ได้อันนี้ก็บริการท่านที่เคารพได้อยากได้ด่วนก็แจ้งด่วนนะครับไม่อยากได้ด่วนก็แจ้งว่าไม่ด่วนไม่รีบนะครับเราก็จะทำตามที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งผลิตนั่นเองนะครับเราขยายตามความต้องการของคุณลูกค้าหรือพี่น้องท่านที่เคารพที่สั่งทำอันนี้ก็สำหรับการขยายรูปภาพรูปเก่าๆก็เอามาแต่งเป็นภาพสีรูปขาวดำภาพสีเก่าๆชำรุดอยากจะเอารอยชำรุดออกหรือรูปภาพที่เป็นถ่ายเป็นกลุ่มแล้วมีคนเดียวโพแต่หัวปโลแต่หัวกับข้อเสื้อ เราก็ทำขึ้นมาใหม่ได้นะครับเป็นภาพเก่าๆรุ่นเก่าๆสมัยตะกี้โอ้ยรุ่นนั้นดิเฮาคือโล่แท้ว่าซั่นเนาะอย่างเช่นท่านพิทักษ์ศรีพลพานี่เอารูปเก่าๆสมัยอายุ10กว่าปีมาโอ้ยหล่อมหาหล่อแห้งเปลี่ยนเป็นภาพสีให้โอ้ยเราแห่งยิ้มเปื่อยๆเลยบัดนี้เอ้ยมีความภาคภูมิใจในรูปเก่าๆเมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีของภาพสีมีแต่ขาวดำทั้งนั้นเป็นภาพที่มีคุณภาพมากแม้จะมีรอยชำรุดแล้วก็ตามครับบางภาพนี้สมัยตะกี้ใช้เครื่องถ่ายดีปีนี้ยุคนี้สมัยนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นสีได้แล้วก็ขยายใหญ่ได้ด้วยนะครับอันนี้คุณภาพของรูปภาพเมื่อก่อนเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันระลึกถึงผู้ล่วงลับกันแล้วพี่น้องคาทอลิกของเราหลายท่านหลายหมู่บ้านบอกว่าสิเป็นบ้านนาโพหมู่ที่1หมู่ที่11บ้านนาโพน้อยหมู่ที่7บ้านกระแต้หลายคนก็มาทำหินอ่อนหินอ่อนไปติดหลุมศพของตนเองใส่ซื้อนักบุญใส่ชื่อใส่รูปภาพลงไปในหินอ่อนเขามีหลายขนาดและหลายราคานะครับก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปจนถึง 2,500 บาทแล้วแต่หินแล้วแต่หินแกรนิตอย่างหนาอย่างดีเด้อแล้วก็บางคนก็เลือกเอาแบบถูกๆอย่างหินแกรนิโตแบบนี้แบบบางราคาก็ถูกลงตามกำลังของพี่น้องก็สนใจสอบถามราคาและก็จัดถามได้ที่วิทยุนาโพเรดิโอหรือหมายเลขโทรศัพท์0898633349นะครับส่วนท่านที่ต้องการทำเล็กๆแบบติดธาตุติดพิสังก็อีกหนึ่งราคาราคาถูกลงเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับหินเช่นเดียวกันและก็ขนาดของหินที่ต้องการจะสลักรูปภาพและชื่อวันเดือนปีเกิดต่างๆลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกแด่เพื่อเป็นที่ระลึกและมอบแด่ผู้ที่เคารพนับถือของเราที่จากไปนั่นเองจังหวัดสกลนครครับจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เมื่อวานนี้23กันยายนเวลา9นาฬิกาณห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4ศาลากลางจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครโดยนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลาวก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสกลนครประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประธานและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
โดยพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแม่ของแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำหรับจังหวัดสกลนครมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมในกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น498หมู่บ้านและก็ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกๆปีซึ่งในปี2569นี้จำนวน25กองทุนพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน25กองทุนให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสกลนครตามลำดับนะครับโอกาสนี้ประธานในพิธีก็ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ในกรและประเทศชาติพร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันและการแก้ปัญหาก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการดำเนินงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนพร้อมแสดงความยินดีกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง25แห่งที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวโดยสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเช่นเดียวกันนะครับมาต่อที่สกลนครของเราก็มีพาดหัวว่าพาณิชย์จังหวัดสกลนครลุยหนุน2กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยกระดับสินค้าภูมิปัญญาขยายช่องทางตลาดสร้างรายได้ยั่งยืนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลงพื้นที่ส่งเสริมการตลาดและสร้างรับรู้การผลิตภัณฑ์เด่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งจุดจำหน่ายของฝากศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานและกลุ่มไม้กวาดบ้านท่าดินแดงพัฒนามุ่งขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับนางลักขณาบุญนำพาณิชย์จังหวัดสกลนครมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อผลักดันและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวได้เข้าสนับสนุนจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประจำศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครซึ่งก็เป็นศูนย์รวมของฝากที่ขึ้นชื่อประจำจังหวัดอาทิผ้าพันคอย้อมสีครามธรรมชาติและกระเป๋าแปรรูปหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและก็อีก1จุดก็คือกลุ่มไม้กวาดบ้านท่าดินแดงพัฒนาตำบลท่าศิลาอำเภอ2ดาวผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้กวาดและก็งานจักสานจากกกคุณภาพสูงที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตรองรับการสั่งซื้อทั้งราคาส่งและราคาปลีกด้วยนะครับซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีก1ก้าวที่สำคัญในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เปิดโอกาสทางช่องทางการตลาดใหม่ๆและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสกลนครให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็แสดงความชื่นชมกับกลุ่มวิสาหกิจทั้ง2กลุ่มนะครับซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ได้ส่งความชื่นชมไปอย่างท่านนะครับในวันนี้และเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเจริญรอยตามเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นตามแนวทางให้สกลนครโดยเศรษฐกิจในชุมชนตำบลของเราเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับโดยการผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็จะต่อยอดการพัฒนาต่อไปให้เป็นลำดับในอนาคตนะครับไปที่เพชรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์นะครับว่าบ้านตุ้มโฮมปันสุขเป็นบ้านสร้างขึ้นมาใหม่ให้กับกลุ่มเปราะบางคนยากไร้ส่วนบ้านคนจนมีทั้งของอบจ.ส่วนของพม.และพอช.สนับสนุนผ่านอปท.
หากมีการทุจริตต้องตรวจสอบกับอบจ.หรืออปท.นั้นๆนะครับซึ่งก็เป็นการโพสต์เรื่องของโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขเกิดจากจิตอันบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ขอยืนยันว่าไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนคนจนที่รอความช่วยเหลือได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ทำมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำนะครับนี่คือแฮชแท็กของทางเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเหมือนกับตัดพ้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใครบ้างที่มือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำนะครับก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่สนับสนุนและผู้ไม่สนับสนุนเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่อย่าไปทำลายสำหรับการทำคุณงามความดีของเขาโดยที่ไม่ทำอะไรแต่เอาเท้าราน้ำนั่นเองนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยันครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้23กันยายนชาวเบตงเปิดหน้าโซเชียลมีเดียร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยันไม่ว่าจะเป็นชาวเบตงชาวสกลนครและก็หลายท่านนะครับก็ส่งกำลังใจให้เนเน่รอยันหรือนางสาวรัติการอำลอยนักดนตรีสาววัยเพียง16นะครับจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาอะไรนะก็อตทาเลนต์เนาะหรือที่เรียกกันว่า AGT นั่นเองครับซึ่งก็เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศโดยเนเน่ได้สาดความมันและระเบิดความบันเทิงการแสดงด้วยเพลงฮิตระดับตำนานที่เนรมิตใหม่ในสไตล์ร็อกเมทัลที่เรียกว่าโอ้โหดุดันเป็นอย่างยิ่งนะครับดุดันทรงพลังจนทั้งฮอนะครับสถานที่รับชมนั้นกรีดลั่นสนั่นทั้งฮอเลยครับทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ระดับเทพบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดทุกสายตาและทุกวินาทีแบบตาไม่กระพริบครบเครื่องจนผู้ชมต่างลุกปรบมือกันอย่างท่วมท้นทีเดียวเมื่อวานนี้ครับจุดที่ทุกคนประทับใจไม่เพียงแค่ความสามารถแต่ความอบอุ่นที่ถ่ายทอดออกมาน้องเนเน่ได้เปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังส่งความสุขและแรงบันดาลใจให้คนไทยและผู้ชมทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของเด็กไทยครับและก็ช่วงเวลาที่หลายคนซึ้งน้ำตาซึมก็ตอนที่กรรมการชื่อดังคอยสนับสนุนมาโดยตลอดไม่สามารถยับยั้งความประทับใจได้ลุกวิ่งลงมาจากเก้าอี้เพื่อสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่กลางเวทีครับทำกลางเสียงปรบมือและก็ยืนปรบมือกึกก้องไปทั่วสหรัฐอเมริกาเด็กไทยสร้างประวัติศาสตร์แล้วขณะนี้ทั้งประเทศก็กำลังรอคอยช่วงเวลาสำคัญที่จะประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็ส่งกำลังใจไปถึงน้องเนเน่นะครับ24กันยายนเวลา8นาฬิกานะครับจะมีข่าวประกาศเป็นทางการไทยช่วยไทยพลัสย้ำผู้ใช้เดิมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับใครที่เคยใช้ไปแล้วอย่าลืมนะครับ1ตุลาคมเดือนหน้านี้จะต้องยืนยันสิทธิ์ของตนเองครับยืนยันสิทธิ์ความคืบหน้ากรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสอนุมัติโครงการประกอบไปด้วย1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ย้ำผู้ใช้เดิมต้องยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการซึ่งสิทธินั้นก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยผู้ใช้เดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อ2เดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันส่วนการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็ไปกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ผ่านสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้งไปที่ข่าวต่างประเทศครับเริ่มกันที่ทรัมป์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกบนเวทีการประชุมสัมมนาใหญ่สหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังคงแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบความควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลก
โดยชี้ว่าเป็นภัยต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ทรัมป์ก็ได้ประกาศจะเปลี่ยนชื่อเรียก AI ในเอกสารทางราชการเป็น Super Intelligent หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงซึ่งก็มีความหมายตรงกว่าเนื่องจากคำว่า Artificial ที่แปลว่าเทียมหรือประดิษฐ์ฟังดูด้อยค่าทางเทคโนโลยีเกินไปพร้อมขอให้ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้ตามด้วยนะครับขณะเดียวกันกับที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาและจีนร่วมกันสร้างช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AI ร่วมกันด้วยนะครับไปที่เม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ออกมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในโรงเรียนรัฐระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นนางคลอเดียไซบาวประธานาธิบดีเม็กซิโกก็ออกมาประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่3พฤศจิกายน2569นี้เป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเม็กซิโกก็บอกว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงให้มีสมาธิในการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นนั่นเองครับมาติดตามข่าวเรื่องของ Miss Universe เขมรครับตอนนี้ Miss Universe เขมรชี้แจงไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ภาพคนไทยประกอบการประกวดอ้างไม่มีเจตนาให้เข้าใจผิดยังคงท่องซ้ำสบายเป็นมรดกวัฒนธรรมเขมรเมื่อวันที่23กันยายนเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากดราม่าการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็ได้นำรูปภาพคนไทยนุ่งชุดสบายไทยไปทำสื่อประกอบการประกวดและก็จัดให้ผู้เข้าประกวดเดินแบบชุดไทยจนถูกทางประชาชนชาวไทยและก็กระทรวงวัฒนธรรมคัดค้านว่าเป็นการบิดเบือนความเข้าใจเกี่ยวกับชุดประจำชาติกัมพูชาเพราะพยายามแอบอ้างชุดไทยเป็นชุดของกัมพูชาครับอ้างอิงจากเพจเอเชียนมองไทยและก็เพจ Miss Universe กัมพูชาของกองการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ก็ออกมาแถลงการว่าเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพที่ทีม Miss Universe กัมพูชา2026ได้จัดเตรียมและนำเสนอทีม Miss Universe กัมพูชา2026ขอชี้แจงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นไม่เพียงพอเราขอเน้นย้ำว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของการนำเสนอครั้งนี้คือเพื่อเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งที่สะท้อนอยู่ในความงดงามและความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมสบายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมรทีม Miss Universe กัมพูชา2026ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน์เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและจะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนข้อเสนอแนะและความสนใจต่อการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026อย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพและขอบคุณอย่างสุดซึ้งลงท้ายด้วยผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe กัมพูชา2026ลงวันที่23กันยายนวานนี้นะครับจากกรุงพนมเปญกัมพูชาคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับทางคนไทยก็ได้แสดงความคิดเห็นในทั้งสองเพจอย่างมากโดยเฉพาะการตั้งคำถามไปยังกัมพูชาว่าเป็นหยังจึงพยายามอวดอ้างว่าการห่มผ้าสบายเป็นวิถีของกัมพูชาทั้งที่ชุดประจำชาติกัมพูชาเป็นที่รู้จักกันก็คือชุดซัมปอตปัญหาไม่ใช่แค่การใช้รูปแต่คือการแอบอ้างที่ใหญ่โตกว่านั้นมากกว่าจะเอาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแต่ยังลามไปถึงเรื่องอื่นๆอาหารก็ลามไปถึงเทศกาลก็ลามไปถึงวรรณกรรมและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางละครก็ลามไปหมดเลยลามผลงานของไทยไปอย่างมากทีเดียวเป็นอย่างคือเป็นแบบนั้นกัมพูชา
ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับข่าวคนคนผู้ไทยโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ล้มตายหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกุ้ง

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898638

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: ลา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: MHz worldwide napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระวรสารนบุลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทอง
4: เนื

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพัว125จำกัดเปิดบริการสมาชิกให้กู้ยืมเงินหลายประเภทเช่นเงินกู้ฉุกเฉินในวงเงิน 5,000 บาทเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการเกษตรในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทและเงินกู้สามัญหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาทเงินกู้สามัญสองไม่เกิน 30,000 บาทเงินกู้สามัญสามไม่เกิน 50,000 บาทการกู้ยืมเงินโดยการจำนองที่ดินในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทสมาชิกท่านใดที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินสนใจกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ขอเชิญติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับบริการสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตอารมณ์สนใจห่วงใยแบ่งปันและ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโต

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยหน้าผู้หน้าลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณสาวคุณเบาและคุณแพรกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณสาวคุณเบาและคุณแพรในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมวลซึ้งในเวลาแห่งความสบายเจอนะครับกลับคลื่นมาที่นี่ครับFM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศทำการกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีคาแอล

่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความมวลซื่นไปยังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงกินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงต้องที่นี่ครับวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยาวนับร้อยปีอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์ตอนนี้ขับรถเวิร์นๆไปพูนนครสวรรค์นะครับขอคำภาวนาให้การเดินทางพระคุณเจ้าทั้งไปและกลับปลอดภัย มีคุณพ่อเจ้าอาวาสจากวัดที่ระไมไปนำมาจะเนาะ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราฟังเด้อนะครับทุกมงทุกบอลในคลื่นของเราในสถานีของเรารวมไปถึง FC และพี่น้องที่ไม่ได้แนะนำเพลงเข้ามาทางแอปพลิเคชัน LINE FM 104 MHz 104.5 MHz นะครับขอบคุณพี่น้องทางโคกสะอาดโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดาวิดนะครับอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยวันนี้บอกว่าขอเพลงให้กับคุณยายลำดวนด้วยนะครับคุณยายลำดวนเป็น FC 104.5 ทั้งวันเลยนะครับวันเสด็จขอบพระคุณคุณยายด้วยนะครับสวงอัน3โมงเราก็สู้นำได้ทุกวันเนาะทุกวันขอบพระคุณก็เป็นกำลังเจอเฮ้อเดียวเนาะคุณยายเนาะนะครับนอกจากคุณยายลำดวนก็ยังมี FC หลายท่านเด้นะครับทางโคกสะอาดของเฮาเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเดี๋ยวจะส่งเพลงม้วนๆให้เป็นกำลังเจอกันแล้วกันรวมไปถึงผู้สูงอายุทุกท่านด้วยคุณยายจอมสีคุณยายจอมสีเป็นอะไรคุณยายจอมสีสีจันทร์มันโคกสะอาดเด้ออันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนอกจากคุณยายลำดวนแล้วก็ยังมีผู้จัดการเดือนเพ็ญอันนี้คือฮอดคือถึงคือเก่าเด้อ ไปเท่าใดก็เล่นมาบริการตลอดนะครับเป็นผู้จัดการเดือนเพ็ญนี่ก็ได้ว่าเนาะผู้จัดการทะเลก็ใจดีได้เนาะสากลเครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัดของเราก็ใจดีนะครับดูแลเป็นอย่างดีขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พี่น้องหลายมงหลายบอนเนาะขึ้นฮอดขึ้นถึงทางสหกรณ์ตอนนี้ผมเป็นกรรมกร ไม่อยากคือเป็นโบแมนเขาฮองเทือกก่อนเป็นประธานเนาะเดี๋ยวนี้เป็นคนงานโบแมนประธานโบแมนกรรมกรเนาะ เดี๋ยวนี้ตกกระป๋องแล้วผมเป็นคนงานเด้แต่ก่อนเป็นประธานเนาะ ให้ท่านสุพจน์ลอยวิลาขึ้นเป็นประธานดูแลพี่น้องทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพน125จำกัดซึ่งก็ประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติเงินต่างๆมากมายฝากความคืนฮอดคือถึงพี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์รวมไปถึงเพลงต่างๆด้วยเป็นกำลังเจือซึ่งกันและกันนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวฝากเพลงให้กับท่านอาจารย์ดาวิดด้วยนะครับผู้ขอมาสิเอาเพลงเงินเพื่อชีวิตหรือเพลงอย่างเนาะให้อาจารย์ดาวิดนี่เนาะสำหรับผู้ที่มากด้วยความสามารถนำพาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลื่องหางสามัคคีไประดับประเทศนะครับเดี๋ยวก็ไปเหมือนเนเน่เนาะระดับโลกบ้าบอบันนั้นเราว่าเนาะโอ้ยสำนีกะพี่น้องทางเลื่องหางสามัคคีจำกัดก็ดีใจแห้งแล้วไม่มีผู้นำที่มากความสามารถให้พี่น้องได้พึ่งพาความรู้ความสามารถทั้งตำบลนะครับก็สุดยอดแล้วเนาะขอยกโปแถมกอยให้ท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยครับด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งเนาะแม่นบ่คุณแม่ลำดวนเอ้ยคุณยายลำดวนเอ้ยหรืออาจสิเป็นคุณป้าลำดวนเนาะก็ย่ายังเป็นคุณพี่ก็แล้วกันเนาะแต่ว่าคุณพี่นี่ฝากให้คุณพี่คนึงนิดถนนคนทำดาวด้วยพี่น้องทางเดย์แคร์ด้วยนะครับขอส่งความสุขความมวลซื่นหาครับเอ่ยถึงพี่น้องทางไตแห่แล้วก็จะมีเพลงฝากตอนเด้อพี่น้องทางกุสุมานสีน้อยใจได้ทักทายอีเมอีโพทางกุสุมานสก่อนนะครับทางกุสุมาน FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอตอนนี้เราซ่อมแผงวิทยุใหม่แล้วนะครับคาดว่าทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอกุสุมานก็จะฟังได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงทางนาว่าเป็นบางส่วนด้วยทางบันคอพี่น้องทางบันคอเป็น FC ของนุ่มน้อยคนพุทไทยหลายได้มาถ่ายรูปทำน้องๆ นักเรียนก็มาถ่ายรูปเยอะนะครับทางบัน
บ้านคอแล้วก็ทั้งส้นทั้งพุ้นเพราะว่ามันลัดจะหลุดมาไกลนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งอำเภอกุสุมานทุกหมู่บ้านอำเภอพูนนาแก้วทุกหมู่บ้านขอส่งความสุขความมนต์ซื่นหาเด้อฝากเพียงมวลเป็นกำลังใจนะครับของทั้งพี่น้องทุกท่านที่เอ่ยมารวมไปถึง FC ที่เป็นพลังเงียบด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากเป็นกำลังเจือสำหรับพี่น้องที่อุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนำเด้อ

นะครับโอ้นะครับเปิดเพลงกับสะดุดสะดุดได้หมดนี่เออเอานะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจหนุ่มน้อยคนพุทไทยนะครับจากปุระน้องเดินดอนขาวนะครับน้องเดินดอนขาวนี่สั่งเธอที่3แล้วนะครับสมุนไพรรับรึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยเดี๋ยวมืออื่นสิส่งให้นะครับแล้วก็จะฝากไปทางอันวัดน้องเดินดองขาวด้วยเจ้าวาดเพิ่นก็อยากใส่สงสัยออกกำลังกายหลายบ่เนาะเอาขอบพระคุณพี่น้องทางน้องเดินดอนขาวเด้อเจ้าประจำนะครับนี่เป็นการสั่งซื้อครั้งที่3แล้วแล้วก็สั่ง3ขวดนำงวดนี้นะครับขวดหนึ่ง2ขวด3ขวดผมก็ส่งนะนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยขอบพระคุณพี่น้องที่สนใจบางคนก็สั่งหุ้นกันนะครับสั่งซื้อเป็นโลก็มีนะครับเป็นโลก็มีเครื่องโลก็มีมีหมดนะครับหรือจะสั่งเป็นเซตก็มีเซตละ5ขวดก็มีอันนั้นทาง Lazada นะครับทาง Lazada ครีมนวดสมุนไพรพรับเรืองตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยเอาไปใช้แล้วก็ฝากบอกต่อขอบคุณช่างเซตเนี่ยช่างเซตเนาะอู่ช่างเซตนี่โอ้ยสั่งหลายเทื่อแล้วเด้เอาไปฝากตอนไอ้น้องเอาฝากคนนั้นคนนี้ดิเราบอกมันถือกับขี้งเล่านะมันถือกับขี้งเล่าบางคนกับบ่ถือได้บางคนกับแพ้นะครับเป็นผื่นเพราะว่าผิวบางสังเสดนี่ถือว่าถือกับขี้งเล่านะครับขอบพระคุณมากเดซิฝากเพลงให้สังเสดเด้อเป็นคำขอบคุณนะครับซึ่งสังเสดมื้อนี้ได้เล่าให้ฟังว่าหนุ่มไวทองเพลงที่สังอย่างสังอ้วนบ่สังอ้วนเนาะนะครับเราเปิดวิทยุของมิสั่งเฮาฟังตลอดมัดมือเลยได้ว่าซั่นนี่มื้อนี้ก็นั่งฟังอยู่ได้หั่นยามมื้อแรกเนาะพักผ่อนหย่อนอารมณ์ฟังเพลงเย็นๆทางสถานีเฮานําเนาะเดี๋ยวจะฝากเพลงหนุ่มใบทองให้เป็นกําลังเจอเด้อแล้วก็เป็นคําขอบคุณด้วยฝากเพลงเกลียดห้องเบอร์5สั่งขนาดห้องเบอร์5นี่มันฝังใจแล้วว่าซั่นนี่คนมีอดีตกับห้องเบอร์5ไอ้แต่มื้อก่อนมีข้าวห้องเบอร์1เด้เนาะห้องเบอร์1นี่บ่อยบ่ได้เด้เฮาคากันตายห้องเบอร์1ห้องเบอร์5นี่ผิดหวังเนาะห้องเบอร์5นี่ผิดหวังมื้อก่อนนั้นเบอร์1คากันตายโอ้ยพี่เล็กมีแต่เบอร์1กับเบอร์1เนาะอาถรรพ์ห้องเบอร์1บ่ได้สั่งห้องเบอร์1ดอกสั่งห้องเบอร์5แล้วก็บ่อยากเข้าไปดับห้องเบอร์1เนาะอันนี้เว้าตามเพลงได้เพลงมันพาไปแล้วอันบรรยากาศพาไปแม่นบ่คุณแม่ลำดวนเอ้ยทั้งปุ่นน่ะฟังอยู่บ่เอาเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่แนะนำเพลงเข้ามาทางแอปพลิเคชัน LINE ก็มีนะครับ LINE ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงของเราก็มีได้อีเมลเอ้ยโทรทาง LINE ก็ได้นะถ้าโทรทาง LINE ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงมันก็สิบ่สะดุดในเรื่องของเพลงเพราะว่าผมตั้ง LINE ของผมไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่จัดรายการอยู่มองนี้นะครับ LINE ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงก็ชื่อวิทยุมิสัง FM 10450เด้อนะครับวิทยุมิสัง10450วิทยุมิสัง FM 10450พี่น้องพิมพ์หาในแอปพลิเคชัน LINE คำว่าวิทยุมิสังมันก็สิปลุดขึ้นทันทีมีโลโก้สีเขียวนะครับมีโลโก้สีเขียวแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาหลายอยู่เด้อนะครับเป็นหมู่หลายอยู่แต่มีเคยขอเพียงเนาะหรือว่าขอผมยังมีได้เบิ่งมันก็สิตึ้งๆๆๆอยู่กับผมอยู่เด้อแต่เวลานักจัดรายการอยู่ห้องส่งทางท่าแรกของเรามันก็สิไปกวนเวลาเขาเปิดเพลงมันก็สิคือกันกับกวนผมนี่แหละแต่ก็บ่เป็นอย่างเนาะอีเมเนาะเป็นการจัดรายการสดให้พี่น้องได้ฟังเด้อ้าวนะครับฟังเพลงเป็นกําลังเจอซะก่อนนะครับสําหรับช่างอ้วนเนาะนะครับช่างอ้วนทางแต่แหเด้อนี่คืออีก1งานเพลงฝากตอนซะก่อนครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างครับร้องฟังเท่าใดก็ม้วนเท่านั้นเด้แต่ว่าเกลียดห้องเบอร์5ก็จริงเด้แต่เราบ่ได้อาฆาตห้องเบอร์5เนาะสังเสียดเนาะเจ็บแล้วก็แล้วไปเป็นบทเรียนประมาณนั้นเด้เอาบทเรียนนี้มาถ่ายทอดเป็นเพลงให้คนอื่นฟังเขาสิบ่ได้เจ็บซ้ำละกำใจคือเฮาเพิ่นว่าได้ละว่าเนาะฟังกระมวลเธอเลือกกระมวลเนาะนะครับอันนี้ก็เขาเป็นศิลปินแต่ถ้าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยร้องเนาะโอ้ยยันปรับคืนหนีพุ่นเลยอีเมเอ้ยปรับคืนมิทันหนีมิทันพุ่นละเนาะพี่น้องครับพี่น้องกำลังติดตามรับฟังรายการชุมชนรายการพักพิงใจนะครับในส่วนของรายการชุมชนสกลทวาปีซึ่งก็นำเสนอพี่น้องทุกมือแต่มื้อนี้เสียงแหบขนาดใดสงสัยเป็นลักลีร้องเพลง ไปซ้อมร้องเพลงเนาะเสียงแหบบ่มั่นใจมื้อนี้เสียงบ่ล่อเนาะเหลิมบ่ล่อแล้วละอายุก็หลายขึ้นแล้วได้เห็นอันคลิปของน้องเนเน่เอ้ยสะอ่อนเสียงเล่าครับพี่น้องเอ้ยดังระดับโลกแล้วได้น้องเนเน่ชนะแล้วประกาศออกมาเราล้มตึ้งลงเวทีเลยน้องเนเน่เนาะแต่ว่ากะหลายคนก็เป็นกำลังใจตั้งแต่เริ่มต้นแข่งขันบ่ได้ผมก็เสียมาโดยตลอดเวลาเข้าข่าวเวลาเว้าหันเว้านี้ก็นะครับเสียเรามาโดยตลอดได้อันใดที่มีข่าวสั้นๆอันใดข่าวยาวๆก็บ่เว้าเพราะมันใช้เวลาหลายเนาะแต่มื้อนี้ก็สิเว้าได้เพราะว่าเราชนะแล้วเด้ที่สำคัญแล้วเจ้าสุวัฒนินมอบคอนโดหรูให้กับเนเน่รอยันที่คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนได้นะครับเราก็เจ้าสุวัฒนินก็โอ้ยยองครอบครัวของเนเน่มากนะครับเป็นของขวัญก็คือคอนโดหรูนะครับสนับสนุนการก้าวตามฝันหลังเนเน่รอยันสาวภูเก็ตวัย16ผงาดคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนคนแรกของไทยคนอเมริกันผมเบิ่งคลิปมันโอ้ยจากเมืองใดเมืองใดก็มาหนังเครื่อง2ชั่วโมงก็มาเด้อยู่อเมริกาบ่แม่นไกลๆกันเด้เนาะอีเมเนาะแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็ได้โอ้ยคนแน่นฮอคนมีแต่คนไทยหลายนะครับเชียร์แล้วก็ทั้งประเทศไทยทั้งประเทศนำนี่พลังของเยาวชนปีนี้เฮาได้เยาวชนก้าวสู่ระดับโลกได้หลายได้เนาะได้หลายได้เนาะได้2คน3คนนี่ก็โอ้ยบ่ธรรมดาเด้เดี๋ยวจังหน่อยนึงอันเขมรก็ไปลอกเลียนอีกแล้วมื้อเสาร์นี่ก็มีข่าวเขมรลอกเลียนละมิสยูนิเวิร์สบ่โอ้ยพี่ลึกพุ่นดอกอันนี้ก็ได้เอาหมดทุกอย่างได้ครบเวอร์หมดทุกอย่างได้มื้อเสาร์นี้ผมเล่าข่าวให้พี่น้องฟังแล้วได้เนาะเขมรนี่ก็บ่ธรรมดาได้เนาะกัมพูชีกัมพูชีเอาพิษเอากัมพูชานี่แหละอันนะครับก็เข้มไปหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เว้าไปกะมันก็เสลงใจเฮาเนาะอีเมเนาะมาฟังเหลืองข่าวบริการเฮาจักหน่อยนึงก่อนสิหมดเวลานะครับมือวันที่28กันยายนที่สิฮอดนี่เด้อขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาร่วมแสวงบุญฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นส่วนวันที่3ตุลาคมต้นเดือนครับฉลองอารามกาบูชินท่าแรกของเราโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะและก็พี่น้องที่ไปแสวงบุญหรือไปร่วมพิธีมิซาที่วัดกาบูชินด้วยและวัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดกาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งรับพระคุณการุณได้ด้วยนะครับและก็โอกาสนี้ทางซิสเตอร์อารามกาบูชินท่าแรกของเราก็ขอน้ำใจจากพี่น้องนำเด้อบอกว่าสิเป็นอาหารเครื่องดื่มโรงทานก็อย่าลืมไปสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยนะครับเอาวันที่3ตุลาคมก่อนเนาะอีเมเนาะ
ส่วนวันอื่นๆก็จะมีวันที่10ตุลาคมอันนี้เตรียมความพร้อมงานใหญ่ของมีสั่งของเฮานะครับวันที่10ตุลาคมนี้ก็บวชพระสงฆ์บวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดแล้วก็ฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ด้วยวันที่10ตุลาคมเดออิเมเดอร์พิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาส่วนงานใหญ่ของมีสั่งเฮายังขวางหน้าอีกมงหนึ่งก็คือวันศุกร์ที่23และก็วันเสาร์ที่24ตุลาคมอันนี้ฉลองใหญ่ครับระดับประเทศเลยก็คือครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนแล้วก็กิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ด้วยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ได้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนสักก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้งานเพลงของคุณสันติดวงสว่างนะอันนี้ฝากให้คุณแม่ลำดวนฝากให้พี่น้องทางเป็นพลังเงียบทุกมงทุกบอนทางท่าเรือด้วยนะครับแฟนรายการประจำของหนุ่มนักคนผู้ใจกันหลายพี่น้องทางบ้านม่วนบ้านม่วงบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านอีกุดกุดหูเด้อรวมไปถึงพี่น้องทางโพธิเบสานด้วยขอบพระคุณที่สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมืออื่นที่จัดส่งให้ทุกออเดอร์ที่สั่งมานะครับ

มอเตอร์ไซค์คืนเดือนเพ็ญเนาะนะครับคุณไอดินอภินันท์ขับร้องฝากเป็นพิเศษสำหรับคนที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้สาวซ้อนท้าย ไปเบิ่งหนังไปเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปหั่นไปนี้ ฝากเป็นพิเศษสำหรับคนที่มีคู่รักที่เป็นอมตะขอฝากเป็นพิเศษไปทางท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสเด้อเพลงนี้มอบเป็นพิเศษเพื่อท่านอาจารย์ดาวิดที่ขอเพลงให้คุณยายลำดวนให้พี่น้องทางเลิงหังแล้วก็เป็นพิเศษไปทางสังเสดน้ำพี่น้องทางท้าเรือน้ำคุณพี่คนึงนิดด้วย เคยอยู่มาสอนมอเตอร์ไซค์นั่นคุณพี่คนึงนิดพี่น้องทางศูนย์เดย์แคร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญแล้วส่งเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ผ่านการอบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัวที่เป็นคู่รักที่อมตะฝากเป็นพิเศษเด้อเป็นกำลังใจทุกท่านทุกที่กันแล้วกันนะครับรวมไปถึงพี่น้องที่เป็นพลังเงียบและพี่น้องที่สั่งซื้อสมุนไพรพระปลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำไม่ลืมฝากเป็นพิเศษไปทางมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดด้วยนะครับซึ่งสหกรณ์ของเราก็มีท่านประธานสุพจน์ลอยพิลาเป็นประธานหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนงานในสมัยนี้เวลาผมขึ้นไปอันปีนลังค่าเฮือนเวลาเขามาถ่ายเอกสารถ่ายอย่างไปยังครับผมถามเลยเขาบ่ได้ถามบ่ได้ตอบผมได้ยางดิ้วๆไปหาทางในเฮือนเลยนั่นแหละคนงานชีวิตคนงานอีเมเอ้ยเอาอันนี้ก็เว้ามวนเว้าโหได้อีเมเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับหลายคนก็หูจักแล้วก็บอกต่อกันไปหลายแล้วสำหรับครีมนวดสมุนไพรปรับปรุงของผมเนาะปีแรกทำการผลิตเด้อแนะนำเนเดอร์อีเมเดอร์ใส่ไปแล้วก็อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้เพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนี้ได้บ่บำรุงผิวได้หลายกว่าเก่าบ่ถ้าเป็นไปได้เราก็จะทำสูตรใหม่ขวดใหม่เข้ามาอีกนะแต่ขวดนี้บ่เพิ่มเติมแล้วขวดนี้สูตรนี้ไม่เพิ่มแล้วบางคนก็อยากได้ขวดน้อยกว่าเก่าได้ว้าย50บาทเอา25บาทได้บ่ เดี๋ยวสิเฮ็ดแจกมือสวดอันสายประคำอยู่เฮือนผมเด้อพี่น้องที่อยู่ในคุ้มผมนะครับมารับแจกมารับแจกปีก่อนก็แจกไปทดลองแล้วได้ปีนี้เอาแบบที่ขายเลยเนาะเอาแบบที่ขายแจกเลยนะครับนี่ก็สิเตรียมแล้วได้วันที่เท่าไหร่ก็22ตุลาคมแบบบ้านผมเพิ่นจองไว้22ตุลาคมในสวดเดือนแม่พระอยู่เฮือนเด้อ่ะอันนี้ก็ได้เนาะเดือนหน้าก็เดือนแม่พระแล้วพี่น้องทั้งแต่แห่นี่โอ้ยเอาแต่หัวปีได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้แล้วเนาะก็ส่งกำลังใจเพราะว่าพี่น้องหลายคุ้มเป็นบ้านใหญ่ต้องเริ่มตั้งแต่หัวปีในจักหน่อยเนาะนะครับเช่นเดียวกันมืออื่นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไข่แอลทาแร่เด้อเพจที่ถ่ายทอดสดบ่แม่นเพจนี้นะครับเป็นเพจวิทยุมีสั่งทาแร่หนองแสงวิทยุมิสั่งถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอพระคุณนะครับส่วนวิทยุที่ถ่ายทอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นรายการวิทยุทั่วไปนะครับเป็นรายการวิทยุทั่วไปแยกออกมาเป็น2 Facebook นะครับเพราะว่าเวลาเพิ่นอันบล็อกมันสิได้บล็อกแล้วก็สิใส่รวมกันได้เนาะนะครับขอบคุณไปทางคุณพ่อคุณสุภัทรพลอยเพชรเนาะคุณสุภัทรพลอยเพชรและก็คุณสมบูรณ์ชัยยราด้วยและก็พี่น้องที่ติดตามย้อนหลังทาง Facebook ของเราด้วยนะครับมื้อนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้อนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงหน้ามีเพลงฟกซองเก่าๆในอดีตยุค70 90 80ให้ฟัง ข้าม80ไปก่อนเนาะโดยการแนะนำมาของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์หนุ่มน้อยคนผู้ใจก็เลยจัดให้ในชั่วโมงหน้าหลังจากอันเคารพธงชาติกะอีกเพลงหนึ่งได้หวานๆเนาะนะครับแต่ว่า17นาฬิกานี่ก็หลังมีหลังรายการของพระคุณเจ้าที่สุราษฎร์ธานีเด้อก็จะฟังเพลงสากลแบบโฟกซองยาวกันไปเลยวันนี้นุ่มน้อยคนผู้ใต้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

0: มื่อตอนกำลังดือผมทึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเทือกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

บทภาวนาบทข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทภาวนาบทข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย178ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในพารดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังคจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
4: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
3: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
6: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนินโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
5: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก. จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมกที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมกวางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพ

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนผานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง

0: ตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
1: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยคู่คอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ
9: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 188,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแค่เอาท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเซปัตตะกร้อชายและเซปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะแร่ประกาศวันสมโพธนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิองค์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: ของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์
1: เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโปรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโอรสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23 กันยายน 2569เวลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24 ตุลาคม 2569

เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com Credit Union NAPO 125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับรายการพลิกพื้นดินทำกินอยู่กับบ้านดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย FM 88.25 MHz

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้ง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง22นาฬิกา50นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากปรวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหันละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่นน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่นน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เสียงแคนเสียงพิณเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักเสียงเมงตอนลวงพ้อกินขี้หมามื้อหนึ่งยามมื้อเสาร์หลังจากหลวงพ่อสันจังหันเรียบร้อยแล้วลากสิไปธุระในเมืองแล้วก็ห้องเน่นน้อยมากำซับเน่นเอ้ยค่อยสิไปในเมืองเด้อค่อยสิไปธุระเจ้าฟ้าวัดจบเจอได้อย่าให้หมูมากาใกล้มันขึ้นมาขี้ใส่กุฏิเป็นอันขาดเด้อเมียงเด้อเฝ้ากุฏิดีๆกันแล้วกันค่อยไปละ ระว่างเสาที่ผ่านมาพี่น้องพอออกไม่ออกเอาข้าวต้มขนมพร้อมทั้งเอาทั่วง่ามาถวายหลวงพ่อกะลายเติบแล้วเน่นเมียงอยู่คนเดียวโอ้ยคืออยากกินขนมเพราะว่าบ่ได้กินมาเหิงแล้วบาดนี้เสียดแนวได้จังสิได้กินขนมเนาะเห็นขนมเท่าใดแล้วมันคั่นปากมันเปรี้ยวปากเพิ่นว่าอยากกินอยากกินอยากกินอยากกินดิกินคือดอกว่าเน่นเมียงอยากกินขนมแห้งก็เลยเอาข้าวนมข้าวต้มพวกนั้นล่ะพี่น้องมาตำคลุกเสื้อกันตำปนกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนยาวๆขนมข้าวต้มถึกตำมันก็เหนียวแล้วเนาะเหนียวตึ้งเหนียวตึ้งเรากะว่าสิเอ็ดขนมเค้กง่าหรืออย่างนี้ล่ะเนาะขนมจักอย่างนึงนี่ล่ะเอ็ดแล้วเราก็เอาไปตากไว้ย้ายไปตามศาสตร์ปู่ศาสตร์อยู่ในกุฏิหละศาสตร์กับเป็นศาสตร์ตากเขาแห้งได้เนาะตากเรียบร้อยแล้วกลับไปนอนเล่นแบบสบายใจสบายเจอแล้วขนมแตกงาที่เน่นเมียงตากเอาไว้เบิ่งไปเบิ่งมามันปัดคือกับกองขี้หมาเบิ่งไปเบิ่งมากก็คือกับกองขี้ไก่นวดเนาะบ่แม่นขี้ไก่ธรรมดาต้องเป็นขี้ไก่นวด ลักษณะเดียวกันยายเป็นกองๆไผหลวงพ่อกลับมาจากธุระเห็นขนมเน่นเมียงตากยายตามศาสตร์ตามระเบียงกุฏิอยู่ก็เข้าใจว่าหมามันมาขี้ใส่แล้วก็เลยฮ้องเน่นเมียงว่ะเอ้ยเมียงตัวเฝ้ากุฏิแนวใดนี่บังเด้อหมามันขี้ใส่นี่โอ้ยแล้วก็สั่งให้เน่นเมียงบ่ได้แล้วต้องทำโทษเจ้าเว้าบ่ฟังความนี่ไปนอนสบายอารมณ์อยู่แบบนี้ปล่อยให้หมามาขี้ใส่กุฏินี่เบิ่งดูค่อยต้องทำโทษเจ้าแล้วเพื่อสิให้ลาบจำกินให้หมดเลยไอ้พวกขี้หมาขี้แมวขี้เป็ดขี้ไก่นี่กินเจ้ากิน
1: เป็นการทำโทษหลวงพ่อสั่งให้เน่นเมียงกินโอ้ยถือเคียวแล้วบัดนี้เนาะเน่นเมียงก็กินย่างใหญ่ท่าทางคือสิเสียบบ่แม่นเสียบธรรมดาสีปากสีคอธรรมดาโอ้ยเสียบเสียบเสียบโอ้ยหลวงพ่อกินไปน้ำเหลียวหน้าเบิ่งหลวงพ่อไปน้ำแล้วหลวงพ่อเห็นเน่นเมียงกินแบบนั้นอ้าวก็เลยถามอ้าวมันเสียบไอ้ลีบ่เน่นเมียงมันบ่เหม็นติ ว้ายก็เสียบอลีแล้วครับหลวงพ่อครับลองซิมเบิ่งครับว่ามันสิดีบ่ซิมขี้หมานี่ยันเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อนี่แล้วเนาะแล้วก็เลยลองซิมเบิ่งโอ้ทั้งหวานทั้งหอมทั้งแซ่บโอ้ขี้หมามันมีรสชาติแซ่บปานนี้ติเมียงโอ้ยกันฮู้จักแบบนี้นี่ปล่อยให้หมามันมาขี้ใส่แต่เฮืองแล้วละเมียงเอ้ยเอาแบบนี้เด้อเมียงเด้อมื้อหน้าเจ้าบ่ต้องไล่หมาดอกเด้อให้หมามาขี้ใส่เต็มไปหมดรถแล้วก็อย่าให้ไผกินได้ขี้หมานี่เด้อเอาไว้ให้หลวงพ่อเด้อหลวงพ่อสิแหกมัน
0: มื้อนาต่อมาหลวงพ่อก็ไปธุระแล้วสั่งเน่นเมียงไว้อย่างคักมื้อนี้ปล่อยให้หมามาขี่ให้มันแห้งไว้คักๆเด้อห้ามไหลมันเป็นเด็ดขาดเลยเน่นเมียงก็หนีไปเล่นอยู่มองอื่นปล่อยให้หมามันมาขี่ใส่อีหลีแล้วบัดนี้บ่แม่นขี่ธรรมดาได้ขี่จริงๆบัดนี้เนาะ อันนี้ปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อได้เวลาหลวงพ่อกลับมาจากธุระติดใจในรสชาติของขี้หมาก่อนก่อนก็เลยฝ้าวขึ้นไปกุฏิ บ่ได้เบิ่งหน้าบ่ได้ถามหน้าถามหลังบ่ได้ถามหาไผบ่ได้เลียวหาแม้แต่คุณเมี่ยงบ่ากองนี้มันคือเป็นตาแซ่บแต่ว่ามันใหญ่ๆแต่ว่าขึ้นมันเหม็นๆเว้ยเพิ่นว่ามันคือบ่คือเก่าเล่าก็สงสัยพี่น้องแล้วก็ขยับเข้าไปใกล้ๆเบิ่งซิมกองนั้นซิมกองนี้มันก็เหม็นคือกันรสชาติมันคือปลาแหลมปลาแหลมเปลี่ยนไปมันคือบ่หวานบ่หอมคือมื้อก่อนเนาะเนาะซิมไปหลายกองเติบก็เลยสงสัยแห้งขึ้นแห้งขึ้นตามลำดับเฮ้ยเมี่ยงเป็นจังใดมาจังใดนี่ที่มามันคือบ่หอมบ่แซ่บบ่หวานคือมื้อวานนี้เนียนเมียงก็เลยถามเป็นจังใดครับหลวงพ่อแซ่บบ่ว้ายรู้สึกมันเหม็นๆเว้ยกินเหม็นๆส้มๆแต่ใดก็บ่ฮู้เพิ่นว่าหลวงพ่อทั้งเว้าทั้งเบะปากออกเมียนเมียงก็เลยบอกว่าโอ้ยไผว่ามันแซ่บครับหลวงพ่อขี้หมามันก็เหม็นละวะหลวงพ่อเสียทาเนนเมียงปากบ่ออกมาไผเว้าแซ่บนะพี่น้องเนาะขี้ไก่นวดกับไผเว้ามันสิหอม ฟังแล้วอย่าไปลองเด้อยายเด้อตอนหลวงพ่อแย่คันทัน

ี่น้องคือสิจำได้มีพ่อใหญ่อันนึงยามบุญวัดเราไปถ่ายคนนั้นถ่ายคนนี้บังเอิญคำถ่ายของเราไปแพ้เนรเมียงตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาเราเอามือก้ายหน้าผากแล้วก้ายหน้าผากอีกเวลานอนเอาขาพยายามก้ายหน้าผากแล้วเอาขาพยายามก้ายหน้าผากอีกย่ำกินบ่ได้ย่ำย่ำย่ำบ่ได้กินเพิ่นว่าเนาะคิดหลายหาวิธีแก้คำตอบคิดไปคิดมาโอ้ยหนังคิดก็ยังคิดบ่ออกนอนคิดก็ยังคิดบ่ออกนอนเหยียดขาคิดก็คิดบ่ออกนอนคดขี้คูคิดก็คิดบ่ออกหมดวิธีทางแล้วได้แต่ท้องในใจสัพพีสัพพังดังว่าคุชลามีค่ามันแม่นอย่างน้อแม่นอย่างน้อกุมอกกุมใจแล้วพี่น้องโอ้ยบ่ได้ล่ะต้องกลับไปถามเนนเมียงว่าจังได๋เนนเมียงบอกในนะเสลยในนะนะนะนะเนนเมียงเราก็บ่เว้าแล้วบ่บอกแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าข้อแม้ของข่อยยังคือเก่าได้พ่อใหญ่เอ้ยหาลาบเท่าแซ่บๆมาถวายเป็นการแลกเปลี่ยนได้พอเท่าอันนั้นพี่น้องเล่าก็เลยอดทนท่าเวลาจนฮอดย่ำเท่าหลังจากดำหน้าแล้วเข้าก็เริ่มเขียวแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้เวลาเท่าออกตามตะคองตามห้วยหนองคลองบึงที่เหมาะๆนะครับนั่นแหละเท่ามันสิอ้อฮอดย่ำเท่าบาดนี่พอใหญ่เล่าก็ไปหาเลาะเท่าเอาเท่าแล้วมงใดออกไม่ๆเขียวๆเนี่ยจักหน่อยเท่าอ่อนๆเล่าก็เอามาหลังจากนั้นเราก็ลวกเอามาลาบฟันปกๆๆๆๆๆซับๆทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมีปลาป่นเราก็เอาปลาป่นใส่ทุบมะแข็งไส้ฝานมะเขือไส้มะเขืออ่อนๆนะนะโอ้ยเป็นบิงซะเนาะมะแข็งกระทุบพอพันธรรมดานี่ละบางหน่วยกระทุบดอกเนาะเพื่อสิย้ำมันสิดังตับโหลดเวลากินปรุงย่างแซ่บล่ะพี่น้องเอ้ยเอามาเผ็ดข้าวคั่วใส่กึ่นมันก็เลยหอมแล้วบาดนี้ได้เวลาเอาไปถวายเนนเมียงกับหลวงพ่อเนนเมียงเห็นลาบเท่ากับปุ้ยของมักเห็นเนาะสั่นลาบเท่าเรียบร้อยแล้วบัดนี้อุ้ยวันใดครับเนนครับสิเสลยได้หรือยังครับเพิ่นว่าเนนเมียงก็เลยเสลยคำทายให้ฟังตั้งใจฟังคำเสลยเด้อโยมเด้อกำลังตั้งใจฟังเยอะครับเน้นครับพ่อใหญ่อันนั้นก็ได้ซับพี่ก็คือการที่ไก่มันเอาปากไปซับอึ้งมันก็เลยพ่องกระตูขึ้นมาจนพี่นี่แล้วก็เลยห้องพี่นี่คือซับแล้วพี่เพื่อนวะส่วนซับพังก็คือมากยกนี่ล่ะไปทากขอบซางจ้างโหลดขอบซางมันก็เลยพังบ่แม่นพังธรรมดานะเพื่อนวะมันพังแนวใดครับเน้นมันพังเหย่าลงไปก็เลยซับพังเพื่อนว่าดังว่าก็คือดังสางเคยเห็นดังสางมันแมบบ่มีแต่นุ่มน้อยคนผู้ไทยหละดังแมบหันแต่ว่าดังสางมันเหย้าเป็นว่าได้หรือเรียกง่ายๆก็คืองวงช้างนั่นล่ะคือดังว่าโอ้ตี้บ่คนใหญ่ก็ได้ส่วนคุชลามีค่าก็คือคุหัวหูจักบ่คุหัวนะคุก็คือคุเข้าใจบ่บ่ได้แปลอย่างหลายบ่ต้องซับซ้อนคำแปลของเนนหันสลาก็คือน้ำมันมีค่าก็คือน้ำบ่ค่าหละน้ำมันมีค้างเอาไว้แปลว่าคุน้ำบ่ค่าก็คือคุหัวหละโอ้สันติเนนเพิ่นว่าเออนี่ล่ะจบเด้อบาดนี้ทางหลวงพ่อพี่น้องครับหลวงพ่อเราสันลาบเท่าแล้วถือแควพะเทาเนาะถือแควหลวงพ่ออายุหลายแซ่บคักๆแซ่บขนาดสันเพี้ยนแล้วเราก็เลยนั่ง
อยู่กับเนนเมียงให้เมียงว่างสันเพ่นหันแนวกินอันเคียวๆหน้าเม่นอย่างเนนฮึโอ้เสียบดีเนาะเปิ่นว่าโอ้ยหลวงพ่อครับเขาห้องลาบขี้งัวอ่อนครับหลวงพ่อโอ้ติหลวงพ่อก็ได้ลาบขี้งัวอ่อนมันแซ่บปานนี้ติฮึโตขี้งัวอ่อนเนาะนี่เนาะนี่เนาะเพิ่นว่าก็จำเอาไว้แล้วเนาะของแซ่บหลวงพ่อคิดอยากกินลาบขี้งัวอ่อนติดใจในรสชาติลาบเท่าหรือลาบขี้งัวอ่อนที่เสียงเมียงแนะนำลาวกะทาโยมเอามาถวายแล้วญาติโยมตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาเอายังมาถวายละโยมมื้อนี้เอายังมาใส่บาตรละโยมแต่ละคนก็ปิ้งกบปิ้งเขียดเจ้าปลาหมกปลามื้อนั้นล่ะ บ่มีลาบเท่าจักเถื่อหลวงพ่อเมื่อยแต่ทาพี่น้องอยากกินลาบเท่ามื้อนี้พ้นบ่ไหวแล้วไม่เมียงขี้อ่อนงัวนี่เขาเอามาแต่ใสเขาไปเอามาแต่ใสฮึโอ้หลวงพ่อครับขี้งัวนี่เนาะหลวงพ่อเนาะถ้าอยู่ในลำไส้ลึกๆคักๆก็คือขี้เพี้ยถ้าอยู่ในท้องยังบ่ทันขี้ออกมามันก็คือขี้อ่อนถ้าออกมาจากท้องงัวแล้วก็คือขี้แก่ขี้เพี้ยเขาก็เอาไปใส่ลาบใส่ก้อยส่วนขี้อ่อนเขาเอามาลาบกินแต่ว่าขี้แก่บ่มีใครกินหรอกครับหลวงพ่อยกเว้นหลวงพ่ออยากกินห่วยๆอย่ามาทะลึงเด้อเน่นเด้อบ่ได้อยากกินได้ขี้แก่หั่นอยากกินได้ขี้อ่อนทะละติดใจเน่นก็เลยเว้าโตแล้วก็ขี้อ่อนงัวนี่ไปเอามาหยากครับหลวงพ่อเขาไปจกเอาจากก้นของงัวพุ่นได้หลวงพ่อเอ้ยเน่นเมียงก็ได้พี่น้องครับพ่อสายๆในจังหน่อยหลวงพ่อก็เลยส่วนเน่นเมียงไปทงนาเน่นเมียงครับหลวงพ่อไปไปทงหน้าเถอะไปยังครับหลวงพ่ออย่าถามไปรถหน้าเอ้าไปก็ไปครับหลวงพ่อ

0: ดนตรีหยางออกทงหน้าเป็นแนวนี้เนาะแม่ใหญ่ไปฮอดทงนาหลวงพ่อก็บอกว่าสิไปจกหาเอาขี้อ่อนงัวติดใจในรสชาติลาบขี้อ่อนงัวไปฮอดกลางทงนาก็เห็นงัว
1: มอง
0: ัวมันเหลียวเบิ่งหลวงพ่อมันใครน้อมาใครน้อมาหลวงพ่อเหลียวไปหาเน่นเมียงเมียงเมียงโตไปจกเอามาให้หลวงพ่อไปหลวงพ่อครับผมจกบ่ถึงดอกครับผมตัวน้อยโง่มันสูงหลวงพ่อไปจัดการโลดครับผมสิถือกระต่ายฮื้อดอกหลวงพ่อก็เหลียวมับมับมับเบิ่งบ้าเน่นนี่เนาะใส่อยู่กับบ่ได้เนาะเพิ่นว่าเห็นว่ายากก็ได้คันบ่ค่ายากนี่หลวงพ่อบ่ไปได้นี่เพิ่นคิดว่าหลวงพ่อก็เลยย่องตะตอดตะตอดตะตอดก็ไปหาทางหลังงัวยานงัวมันตกใจเด้นี่เนาะไม่ได้เราต้องยองยองเพิ่นว่าย่างสามคุมบ่ได้เด้เนาะย่างสามคุมนี่ท่าทางอาจหารเราต้องย่างตอกตอดตอดไปหลวงพ่อก็เลยค่อยๆย่างเข้าไปทางหลังงัวจากนั้นก็เอามือไปลูบหางงัวแล้วงัวมันนึกว่ามันหยั่งพี่น้องเอ้ยใครเนาะมาสะกิดเราเพิ่นว่ามันก็เลยยกหางขึ้นหลวงพ่อก็เลยเอามือลูบก้นงัวอยู่นะงัวมันก็ยืนรับตามีแห้งแล้วบาดนี้เนาะเออใครเนาะมาเกาให้เพิ่นว่าเนาะหลวงพ่อได้ที่ครับเห็นว่างัวรับตาพิมพ์บิมอยู่ก็เลยเอามือจกก้นงัวเข้าไปยกบาดแรกมันบอกเข่าเลยเนาะพี่น้องงัวมันก็ตกใจมันก็ยุ้มก้นเอาไว้แล้วบาดนี่อ้าวผู้ใดน้อมาจกก้นเฮาเพราะงัวมันคิดแต่ว่าเอามือจกเข้าไปงัวมันก็ตกใจยุ้มก้นไว้งัวมันทั้งเจ็บทั้งตกใจมันก็เลยดีดบาดหนึ่งลวงพอล้มปังงางลงถือ งัวทีบละโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยผู้เฒ่าล้มนี่มันคือเจ็บแท้โอ้ยงัวพี่บ้านี่แม่ประสาขี้คือมาห่วงคักห่วงแหน่แท้ขอขี้โตซื้อๆนะเพิ่นว่าบ่ได้ขออย่างหลายดอกแค่ขอขี้อ้อนโตซื้อๆนี่คือยะแท้เพิ่นว่ายะขี้ที่แหละนะงัวน่ะ

เน้นก็เลยบอกว่าก็มันยังบ่ทันได้เบ่งออกมาครับหลวงพ่อมันก็ห่วงแล้วว่าคำขี้อ่อนมันมีราคาได้เอาไปขายก็ได้เงินครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลือกตัวที่มันกำลังเบ่งออกมาแล้วว่าหลวงพ่อครับเพิ่นว่าสันติเน้นเมียงเพิ่นว่าแม่นแล้วครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็ย่างหาตัวที่โง่ตัวที่กำลังเบ่งโง่กำลังเบ่งท้องหลวงพ่อก็ย่างหาโง่ตัวที่กำลังเบ่งอยู่พอดีไปพบเห็นพอดีเน่นเมียงก็เอามือสีทวงว่าฮันนั่นหลวงพ่อนะกำลังตูนผู้ยูผู้ยูออกมานั่นฟ้าจกฟ้าจกหลวงพ่อง่วมันกำลังเบ่งหางขี้มันกำลังไหลออกมาหลวงพ่อยานบ่ทันพี่น้องฟ้าวแลนเข้าไปเอามือจกก้นง่วมือลาวก็ลุดลั่วเข้าไปรู้สึกว่าอุ่นๆยั่วหน่อยหนึ่งเรายังบ่ตกใจนะครับทั้งที่มีความรู้สึกว่าแม่อุ่นยั่วฟ้าวจกล้วงเข้าไปต่อจนมิดแขนศอกจากนั้นเราก็กำเอาขี้งัวไว้พี่น้องครับฝ่ายงัวกำลังขี้แซ่บๆพัดมีแนวมากวนเพิ่นว่างัวก็ตกใจแล้วใครเนาะมาทำอะไรในก้นเราเพิ่นว่ากำลังตั้งใจสิขี้แซ่บๆมีแนวมากวนงัวก็เลยตกใจถึงเจ็บนำแล้วบัดนี้ตกใจยังบ่พอครับหยุมก้นน้ำแล้วบ้านนี้กระโดด800,000แล่นหนีเตลิดเปิดเปิงหลวงพ่อถือก้นงัวหยุมเอาไว้สิปล่อยมือก็เสียดายขี้อ่อนกำเอาไว้อยู่พอปานนั้นหลวงพ่อลากก็เลยถือกงัวลากไปตามเฮือนาแต่ว่าเรายังบ่ปล่อยกำขี้งัวในมือเพราะว่าเราอยากได้มันกินแซ่บนี่แล้วงัวก็ลากไปแลนไปนำหลวงพ่อก็เลยหันมาหาเน่นเมียงเน่นเมียงซอยแน่ซอยแน่แย่คันท่านหลวงพ่อแย่คันท่านแย่คันท่านเกิดหลวงพ่อแย่คันท่านเน่นเมียงเราก็ตกใจนำห้องบอกหลวงพ่อนำพี่น้องครับพอดีงัวลากหลวงพ่อไปฮอดคันนามองหนึ่งหลวงพ่อก็เลยยันคันนาเอาไว้มือลาวก็เลยหลุดออกจากก้นงัวเมียงเมียงเมียงได้แล้วได้แล้วนี่ได้กระกำหนึ่งโอ้ยยากขนาดมามาเอากระตามาเสื้อเร็วๆเนนเมียงกับฟ้าวถือกระตามาให้หลวงพ่อแบมือที่เอาขี้งัวออก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตคนไปใส่กับ

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบ่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันนี้มาพร้อมกับแสงแดดเช่นเคยนะครับทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้24กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตอนแรงๆหรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฮอดวันที่27จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมาในตอนกลางคืนก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้แต่ก็ไม่ใช่อยู่ในเขตของเราครับไปอยู่ทางอีสานใต้ทางส่วนทางพุ้นเนาะฝนไปฮะละทางพุ้นแล้วพงกะว่าฟ้าละสร้างฝนบ้านเฮาละได้อีเมลแม้นอยู่พยากรณ์อากาศร้อยละ60ถึงร้อยละ80แต่ผมว่าคงไม่มาแล้วล่ะมันคงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วล่ะผมว่าได้ขอบคุณพี่น้องที่เฮากำลังเจอติดตามรับฟังนอกจากนั้นก็สนับสนุนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยยำเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้เด้อเอาไปทาครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวยกเว้นอย่างเดียวพี่น้องที่มีโรคประจำตัวอันนี้โบเศร้าได้แต่ถ้าเจ็บจากการเอ็ดเวเอ็ดงานเจ็บจากการเส้นเอ็นพิกเข้าเจ็บขาเจ็บมูนั้นเอาไปทาเลยอีเมเอ้ยบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาถ้าไปแล้วเอ็ดแบบเก่าหนังแบบเก่ายืนแบบเก่าเอ็ดงานแบบเก่ามันก็เจ็บอีได้มันบ่ได้หายได้แต่มันบรรเทาอาการปวดได้เออส่วนแมงงอดตอดนี่ผมลองมาแล้วเจอมาแล้วคือผมเว้าแหละประมาณ2นาที3นาทีประมาณนี้เศร้าเจ็บเลยหลังจากนั้นก็สิเจ็บอีกตบๆๆๆ2ชั่วโมงถ้าอีกรอบนึงก็จบเลยบ่เจ็บอีกเลยบาดนี้เนาะพวกตุ่มขั้นจากหมดแมงไม้กัดนี่โอ้ยทาบางๆนวดเบาๆตุ่มมันยุบเลยได้บ่แม่นเศร้าขั้นอย่างเดียวได้ตุ่มมันยุบเลยแต่สิบ่เศร้าทันทีได้เออก็ลืมไปเลยล่ะว่าเอ๊ะค่อยมีตุ่มว่าสิคือมีมดกัดน่ะนะบ่เสือพี่น้องซื้อครีมนวดสมุนไพรของผมไปแล้วก็ไปยืนมุงคุยมดแดงไฟเด้อให้มันกัด มันกัดหลายได้มดแดงไฟเนาะโอ้ยขั้นมันยุบมันยับมาแล้วเออมันก็สิเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาหลายได้เพราะฉะนั้นเวลามันกัดเรียบร้อยเอาครีมนวดสมุนไพรพระพรึงของผมไปทาไปทาเด้อทาบางๆสักพักหนึ่งมันก็สิเศร้าคันแล้วก็ลืมไปเลยว่าคันหลังจากนั้นไอ้ห้อยจุดแดงๆก็จะหายไปเป็นปกติของผิวหนังครับเพราะว่าครีมนวดสมุนไพรของเราเป็นคุณสมบัติพิเศษจากใบวานสนผลิตจากใบวานสนผสมกับน้ำมันงาดำซึ่งบำรุงผิวพรรณด้วยเป็นอย่างดีใกล้สิฮอดหน้าหนาวแล้วนี่โอ้ยเอาไปทากันแตกได้สบายได้อีเมย์เอ้ยผิวก็จะชุ่มชื้นเหมือนกันแตกอย่างเดียวได้มีน้ำมีนวลว่าง่ายๆแต่กึ่นมันก็สิกึ่นหอมแบบสมุนไพรได้พี่น้องที่อายุหลายๆนี่กึ่นผู้สูงอายุนี่มันก็แตกต่างกันไปได้บางคนก็บ่รู้ตัวได้ว่ามีกึ่นผู้สูงอายุประกอบเนาะมันสิมีเพราะเซลล์ผิวหนังของเรามันตายนะเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงไปทาแล้วก็จะเปลี่ยนจากกลิ่นผู้เฒ่าไปเป็นกลิ่นหอมของน้ำมันพลับพลึงน้ำมันนวดพลับพลึงไปเลยได้อีเมด้าอันนี้ก็ลองเอาไปใส่เบิ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่วนพี่น้องที่อยากเอ็ดป้ายหลุมศพป้ายหินอ่อนเด้อตอนนี้มาใส่บริการกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้เลยเด้อ5 ถึง 6 วันบ่ว่าสิเอาใหญ่ซั่นใดก็ย่า5ถึง6วันมีตั้งแต่ราคา1,000กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทเอารูปภาพลงในหินอ่อนเอาซื้อเอาวันเกิดวันเสียชีวิตรวมอายุลงไปในหันในป้ายหินอ่อนก็ราคาเดียวกันเอาฝากพี่น้องเด้อฝ่าฝ่าเฮ็ดได้เพราะว่าใกล้ๆฮอดมือติดเทียนมาแล้วโอ้ยหลายคนก็อยากเอ็ดมันสิบ่ทันติดเทียนอีแม่เอ้ยอ้าวฝากเพลงเป็นความสุขความมนต์ศีลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสักก่อนเด้อเอาเพลงมนต์ๆเป็นกำลังเจือในการเอ็ดเวเอ็ดงานมื้อนี้นะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรประพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบ่ว่าสิเอ็ดเวเอ็ดงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอตอดขาหักแขนคลุยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากความสุขความหมุนซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบ่ว่าสิติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบ่ว่าสิเป็น My Tuner Radio TV ทวิตบ่ว่าสิเป็นทางเรดิโอการ์เด้นและทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napooradio.comขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นหรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตังค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตังค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดี

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ089

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพตำบลกุสุมานและตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนรอนให้มากู้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไป

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮ้อเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไห้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากปรวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโต

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง
4: เนืองท

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

งบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลียวเบิ่งท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาโพของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมื้อนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิปิสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเขามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผึ่งนะครับ

วิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่ชมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

0: บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้
1: หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมโบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคน

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
3: คนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและฝังทุกวัยสุขใจทุกวันมองนี้นะครับสามแยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้ง

ละ50บาทขนาด30กรัมส่วนชนิดลูกกลิ้งชนิดน้ำนะครับแบบลูกกลิ้งก็จะมีราคา120บาททาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวบ่ว่าสิเจ็บกระตุนกระตูเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนะครับเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้กระดูกหักกระดูกคอนขาหักขาคอนก็ใช้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวแตนตอดตอดตอดแมงงอตอดนะครับก็ทาได้เช่นเดียวกันสักพักก็จะลืมไปเลยว่าปวดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแมงงอตอดนี่นะครับทาประมาณไม่ถึง 2-3 นาทีก็จะหายปวดไปเลยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่หมดกัดนะครับหมดแดงไฟกัดหมดกัดตุ้มคันต่างๆก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวสักพักก็จะลืมไปเลยว่าหมดกัดหรือมีตุ่มคันสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือพี่น้องที่ไปซื้อทางวิทยุนาโพเรดิโอก็จะได้ไวและราคาเป็นกันเองด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่น้องก็ยังสามารถสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์นี้ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางหรือจะสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้ครับพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันที่25กันยายนละซึ่ง25กันยายนวันนี้เป็นวันที่268ของปี268ของปีนับจากวันที่1มกราคมเป็นต้นมาก็จะลงคงเหลืออีก97วันจะถึงวันสิ้นปีใน268มื้อนี้พระอวยพรเฮามาดูตลอดชีวิตของเฮารอดมาถึงวันนี้ได้ขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือส่วนอีก97มื้อในข้างหน้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเฮาสิมีชีวิตรอดฮอดมื้อนั้นหรือบ่หรืออย่างไรก็ฝากไว้กับสิ่งที่เราเคารพนับถือสำหรับพี่น้องชาวพุทธของเราก็ฝากไว้ในคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกเวลาทุกวินาทีส่วนคาทอลิกของเราก็ฝากไว้ในความเมตตาของพระนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้นอกจากทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 100 FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอแล้วก็ยังฟังผ่านเว็บไซต์ของเราที่ napoleradio.com ตลอด24ชั่วโมงฟังผ่าน eMyTuner Radio อันนี้ก็ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ฟังแล้วก็ชมผ่านทวิตทีวี FM 88.25 MHz อันนี้ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันและก็แนะนำที่ Radio Garden พิมพ์ค้นหาแล้วก็ติดตั้งที่มือถือก็หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพิมพ์ค้นหาจังหวัดสกลนครอำเภอกุสุมานครับก็จะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันพี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับวันนี้25กันยายนเหตุการณ์ในอดีตมีอย่างแน่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อปี2433อุทยานแห่งชาติโยเซมิติหรือโยเซมิตี้นะครับเป็นของสหรัฐอเมริกาครับได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยการผลักดันของนักอนุรักษ์ธรรมชาติคนสำคัญก็คือจอห์นมุยโยเซมิตี้อุทยานแห่งนี้กินพื้นที่ในบริเวณเทือกเขาเซียร่าเนวาดาอยู่ที่นู้นครับรัฐแคลิฟอร์เนียมีพื้นที่ 3,081 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ตั้งอยู่ในที่ระดับความสูงระหว่าง600ถึง 4,000 เมตรสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อของหน้าผาหินแกรนิตยอดเขาฮาฟโดมซึ่งสูงเกือบ610เมตรเป็นหน้าผาสูงชันตั้งตรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและก็ยังมีน้ำตกโยเซมิตี้อีกสูงถึง739เมตรเป็นน้ำตกที่เรียกว่าสูงที่สุดในอเมริกาเหนือนอกจากนั้นก็ยังมีทุ่งหญ้าโยเซมิตี้อีกที่นี่ทุ่งหญ้าแห่งนี้กว้าง18ตารางกิโลเมตรและก็นอกจากนี้ก็ยังมีโกรกทานและน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งครับซึ่งก็สำรวจพบพันธุ์พืชกว่า 7,000 สปีชีหรือว่า7กว่า7สายพันธุ์นั่นเองครับแล้วก็สัตว์ป่าหายากอีก160ชนิดซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี2527นี่ก็เป็นเรื่องราวของน้ำตก
แล้วก็อุทยานแห่งชาติ

ที่สำคัญวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2449เป็นวันเกิดของเดมิทรีวิชซอนตาโควิชนะครับซึ่งก็เป็นชาวรัสเซียเกิดที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในยุคสหภาพโซเวียตเรืองอำนาจเริ่มฉายแววอัจฉริยะทางดนตรีโดยเล่นเปียโนแล้วก็แต่งเพลงตั้งแต่เด็กครับผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทซิมโฟนีกับคอร์เตสเครื่องสายนอกจากนั้นก็เป็นผู้ที่รู้จักในภาษาเยอรมันว่าเดมิทรีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักซิมโฟนีครับส่วนวันนี้ในไทยของเราครับเมื่อปี2473ก็เป็นวันเกิดของจิตภูมิศักดิ์จิตภูมิศักดิ์นี้เป็นปัญญาชนเป็นนักปฏิวัติคนสำคัญของสยามซึ่งถึงแก่กรรมที่อำเภอประจันตคามปราจีนบุรีวันนี้ครับจิตภูมิศักดิ์นั้นก็บอกว่าเป็นนักเรียนที่มาเรียนหนังสือที่ชั้นมัธยมกรุงเทพสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มเขียนบทความทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์มาตั้งแต่เป็นนิสิตปีหนึ่งพอขึ้นปีสามก็ได้เป็นบรรณาธิการหนังสือมหาวิทยาลัย23ตุลาซึ่งก็เป็นหนังสือประจำปีของจุฬาด้วยเห็นว่ามีเนื้อหาและรูปแบบซ้ำซากนานเกินจิตภูมิศักดิ์จึงเปลี่ยนแปลงใหม่และก็เขียนบทความวิจารณ์การเมืองปรากฏว่าหนังสือถูกสั่งระงับการพิมพ์ครับแล้วก็จิตภูมิศักดิ์นั้นถูกรุ่นพี่จับโยนบกหลังจากเวทีหอหลังจากลงจากเวทีหอประชุมนะครับซึ่งโยนจากหอประชุมนั่นเองครับจากเวทีหอประชุมใหญ่จุฬาจนถูกส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถูกพักการเรียน1ปีระหว่างนั้นเขาจึงไปรับสอนภาษาไทยและก็ทำงานหนังสือพิมพ์เมื่อกลับเข้ามาเรียนหนังสืออีกครั้งเขาก็รวมกับกลุ่มเพื่อนก่อตั้งสหพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนนท.รวมทั้งแต่งเพลงปลุกใจต่างๆอาทิมาร์ชเยาวชนไทยธรรมศาสตร์จุฬาชิงชัยมาร์ชกรรมกรไทยเรียนจบแล้วก็เป็นครูที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และก็สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเขาก็เริ่มปลูกฝังแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตและที่นี่ครับหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจในปี2501จิตภูมิศักดิ์ก็ถูกจับในข้อหาคอมมิวนิสต์ติดคุกลาดยาวไปจนถึง6ปีระหว่างนี้ก็ได้เขียนและก็แปลหนังสือไว้หลายเล่มอาทิโคทานและก็แม่คนขี่เสือพจนานุกรมภาษาละหุหรือมูเซอร์และก็ความเป็นมาของคำว่าสยามไทยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีลาวและขอบด้วยนะครับเป็นความหมายถึงเขียนถึงความเป็นมาของทั้งคำสยามไทยลาวขอบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังเขียนถึงลักษณะทางสังคมของชนชาติรวมไปทั้งมีเรื่องของเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาและก็เพลงอื่นๆอีกหลายเพลงหลังจากออกจากคุกไม่นานก็ตัดสินใจเดินทางเข้าป่าในช่วงปี2508เข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในนามสหายปรีชาปฏิบัติการในพื้นที่เทือกเขาปูพานอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับโดยในช่วงนั้นฝ่ายรัฐบาลก็เริ่มกวาดล้างอย่างรุนแรงในที่สุดจิตภูมิศักดิ์ก็ถูกกองกำลังชาวบ้านผสมทหารล้อมยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่5พฤษภาคม2509 1ปีผ่านมานั่นเองครับบริเวณทุ่งนากลางป่าละเมาะบ้านหนองกุงตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครคุณผู้ฟังครับภายหลังการเสียชีวิตจิตภูมิศักดิ์ก็ได้รับยกย่องในฐานะนักเขียนนักภาษาศาสตร์และนักรบของประชาชนตลอดจนเป็นศิลปินก็ถือว่าจิตภูมิศักดิ์กลายเป็นวีรบุรุษของคนหนุ่มสาวในยุคต่อมาและยึดเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่ยุค14ตุลาและยุค2516เป็นต้นมานะครับนี่ก็เรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์ซึ่งก็เป็นวันเกิดของจิตภูมิศักดิ์วันนี้25กันยายนปี2473ครับขอบคุณข่าวทุกข่าววันนี้ครับนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแค่แอลท่าแร่เฟซบุ๊ก
อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็โป๊ปรีพอร์ตขอบคุณไปทางเฟซของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็นอกเหนือจากนั้นก็ขอบคุณไปทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราและก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับซึ่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า25กันยายนวันนี้ครับบ้านเราก็จะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับส่วนความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับจากวันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่27กันยายนฝนน่าจะเพิ่มขึ้นนี่คือพยากรณ์อากาศนะครับร้อยละ60-80ของพื้นที่แต่ว่าจะตกหนักเป็นบางแห่งจะมีสกลนครเราหรือไม่ต้องติดตามตอนต่อไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไม่แน่มันกันบ่ายนี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองหรืออาจจะมีฝนโปรยปลายมาบ้างนะครับหรืออาจจะมีเสียงฟ้าคำรามบ้างเป็นเรื่องปกติของหน้าฝนนะครับแต่ว่าคาดนะครับผมคาดว่าน่าจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแน่ๆนะครับเพราะว่าต้นลมหนาวเริ่มมาเยือนหลังจากที่ฝนขาดหายไปนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าไทยในวันนี้หมายถึงว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ14 จังหวัดก็บอกว่าเสี่ยงฝนตกหนักมากรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่6ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่27กันยายนแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงของเมื่อวานนี้ที่บริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็จะมีพยากรณ์อากาศว่าพื้นที่เสี่ยงที่ฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่มีที่สกลนครและนครพนมของเรานะครับพูดถึงเรื่องของเมื่อวานครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าเมื่อกลางดึกฝนคะนองพัทยาอ่วมก็คือน้ำท่วมสูงกว่าเมตรรถข้าวของขยะลอยเกลื่อนเลยนะครับเมื่อ24กันยายนวานนี้ช่วงตีหนึ่งเสร็จครับผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงชลบุรีโดยในพื้นที่ก็มีรายงานว่าฝนฟ้าคะนองตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน1ชั่วโมงปรากฏว่าใน1ชั่วโมงปริมาณน้ำทะลักท่วมบนพื้นผิวถนนอย่างรวดเร็วครับเริ่มตั้งแต่50เซนติเมตรบางจุดท่วมสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นถนนสาย3แยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟแล้วก็ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาแล้วก็ซอยวัดบุญยะสัมพันธ์จากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบปริมาณน้ำฝนยังคงตกเทลงมาสมทบตลอดเวลาครับเนื่องจากว่าฝนไม่หยุดตกถนนหลายสายรถจักรยานยนต์รถขนาดเล็กก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้บางจุดชาวบ้านต้องขนของหนีกระแสน้ำแบบเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ติดถนนรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนอยู่ก็ถูกน้ำพัดจนล้มข้าวของกระจัดกระจายขยะมูลฝอยลอยเกลื่อนตามถนนและไปกับกระแสน้ำนะครับอันนี้ก็บางจุดก็ไปเกาะติดกระแส
ไปตามกระแสน้ำและเกาะติดเสาไฟและก็รถยนต์ที่จอดริมทางได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้ที่พัทยาครับก็นำเล่าฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องในชุมชนของเราอยู่ที่พัทยากันเยอะนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับเมื่อวานนี้จากโป๊ปรีพอร์ตนะครับช่วงสายของวันพฤหัสบดีที่24กันยายนที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับสมาชิกสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสันตะสำนักที่เข้ามาเฝ้านะครับโดยโอกาสในการประชุมสัมมัชชาใหญ่ของสถาบันภายใต้หัวข้ออนาคตของวิทยาศาสตร์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาก็ทรงกล่าวกับพวกท่านเหล่านั้นโดยเน้นเรื่องความรับผิดชอบที่ต้องมาพร้อมกับความก้าวหน้าและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยนะครับซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงชี้ว่า AI และหุ่นยนต์ทำให้เรามีความหวังถึงอนาคตที่ดีกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นการใช้สอดแนมอาวุธอัตโนมัติที่ขาดการควบคุมที่เพียงพอและการใช้พลังงานและน้ำแบบมหาศาลนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงย้ำนะครับยิ่งเรามีพลังเปลี่ยนโลกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรดีต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงๆและต้องดูแลคนที่อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเรามากที่สุดด้วยและพระองค์ก็ทรงสอนนะครับว่าคนยากจนได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆปัญหาสภาพภูมิอากาศจึงเป็นเรื่องความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมและเราต้องป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่แค่รับมือหลังเกิดภัยแล้วเท่านั้นนะครับและพระองค์ก็ยังทรงฝากข้อคิดปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่มีพรมแดนการรับมือจึงต้องร่วมมือกันข้ามพรมแดนทั้งข้ามสาขาวิชาข้ามองค์กรและข้ามประเทศด้วยนะครับนี่ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตนะครับเช่นเดียวกันครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าท่านที่เคารพนะครับท่านที่มีอาการปวดแขนปวดขาเจ็บแขนเจ็บกระตุนกระตัวเจ็บมงนั้นมงนี้ในกระตัวครับบอกว่าสิเกิดจากการทำงานหรือเอ็ดเวบางคนก็นั่งเย็บปักถักร้อยนั่งนานหนังหึงบางท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือผู้สูงอายุต้องนอนกระดูกกระดิกไม่ได้ก็ปวดตามกระตุนกระตัวครับหรือเจ็บกล้ามเนื้อเมื่อออกกำลังกายใช้น้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมทาบางๆนวดเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำส่วนแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดครับแขนหักขาคอนแนะนำให้ใช้แบบลูกกลิ้งหรือแบบสเปรย์นะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวซึ่งเราผลิตมาจากใบวานสนใบวานสนซึ่งคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอารู้จักเป็นอย่างดีเอาปลูกไว้คางเฮือนไปตาดเอามาลนไฟประคบมงแขนหักขาคอนหรือมงปวดอาการปวดต่างๆก็จะบรรเทาลงไปลืมไปเลยว่าปวดนะครับนั่นคือคุณสมบัติของวานสนหรือใบพลับพลึงนั่นเองแต่ว่านุ่มน้อยคนไทยก็เอามาสกัดแล้วนะครับสกัดเป็นครีมนวดสมุนไพรแล้วก็เป็นแบบน้ำชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งไว้บริการทุกท่านแล้วบ่ต้องไปเสียเวลาไปตัดมาหล่นไฟเอามาประคบทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวคุณสมบัติก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำต่างๆแก้ปวดแก้บวมเคล็ดขัดยอกนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันงาดำเป็นส่วนผสมสำคัญครับน้ำมันงาดำนี้ช่วยนอกจากบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการบำรุงผิวผันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทาในผิวหนังครับทาบางๆไวเดอร์นะบำรุงผิวผันได้เป็นอย่างดีด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงและที่สำคัญน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดครับบอกว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดน้ำมันนวดทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ยาหม่องหรือยากระพะเขาก็ใช้น้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมด้วยเพราะฉะนั้น3ส่วนผสมสำคัญ3ส่วนผสมหลักก็ทำให้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อกับหนุ่มหน่อยคนพุทธไทยที่วิทยุนาโพเรดิโอโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผลิตและจำหน่ายนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครของเราก็มีท่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายบริการอยู่นะครับ
ซึ่งก็จำหน่ายให้กับพี่น้องชาวท่าแร่หลายท่านแล้วนำไปใช้ขอพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับสอบถามหรือสั่งซื้อกับสทต้อยครับที่หมายเลข08ขอไปครับ0813800359 0813800359ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อเด้อใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมแบบนวดและก็แบบน้ำชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งไหวเดอะอิเมเดอร์ยามเจ็บกระตุนกระตูเจ็บแข้งเจ็บขาเมื่อเรือก็เอาไปใช้ติดตัวเอาไว้นะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับวิทยุนาโพเรดิโอของเรายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญต่างๆเหมือนเดิมในอีเมลเดอร์ขอบพระคุณวัดต่างๆมกทายกวัดนะครับแล้วก็พระอาจารย์แต่ละวัดสั่งทำใบฎีกาต่างๆว่าสิเป็นกฐินผ้าป่าเราก็บริการจะทำให้ในราคากันเองรวดเร็วทันใจด้วยและเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้พี่น้องทางคาทอลิกของเราทางคริสต์ของเราก็จะทำการระลึกถึงผู้ล่วงลับในเดือนพฤศจิกายนโดยเฉพาะท่านที่จะมาทำหินอ่อนหินแกรนิตป้ายหลุมศพเด้อก็มาเริ่มทำได้แล้วเพราะว่าใช้เวลาทำประมาณ1อาทิตย์5ถึง6วันหรือ7วันนะครับถ้างานเยอะๆก็จะบวกเข้าไปอีกหลายมืออาจจะไม่ทันในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็แจ้งเชิญชวนคุณลุงคุณป้าไปใช้บริการกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยราคาไม่แพงครับมีหินแบบหนาอย่างดีหรือแบบธรรมดาหินแกรนิตโต้บางอันนี้นะมีตั้งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปจนถึง 2,000 กว่าบาทต้นๆมี2แบบเด้อไม่แพงครับระยะเวลาการทำ 4-6 วันหรือบางทีอาจจะ 4-7 วันก็ได้เอารูปลงไปในหินแกรนิตเอาวันเดือนปีที่เกิดและที่เสียชีวิตลงไปรวมอายุนะครับเอาชื่อตัวเองหรือชื่อนักบุญหรืออะไรต่างๆเล็กน้อยหรือดอกไม้ประดับต่างๆไว้ในข้างรูปของตนเองก็ได้นะครับนำรูปถ่ายไปด้วยถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาชื่อก็จะราคาลดลงกว่าเดิมถ้าไม่มีรูปภาพเพราะว่าบางคนนี่อายุเป็นร้อยปีแล้วก็มีได้อยากเอ็ดหลุมให้ไหมนะเนาะนะครับมันก็หายากแต่ถ้ามีก็เอาไปส่วนท่านที่มีรูปขาวดำอยากจะทำเป็นรูปสีใหม่หรือรูปกลุ่มอยากจะแยกออกมาอยู่คนเดียวก็สามารถทำได้เด้อเอารูปเก่ามาทำเป็นรูปใหม่ซ่อมบำรุงรูปภาพได้แต่ว่าต้องไม่ชำรุดจนเกินไปนะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ใช้บริการครับมาที่ข่าวจังหวัดสกลนครครับจังหวัดสกลนครวันนี้จากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่ามอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขช่วยเหลือ2ครอบครัวประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอกุสุมานครับโดยนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีก็ประมาณ2569ก็คือบ้านตุ้มโฮมปันสุขในพื้นที่อำเภอกุสุมาน2หลังเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเมื่อวานนี้ครับ24กันยายน2569นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่อำเภอกุสุมานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกุสุมานทหารเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนเข้าร่วมพรึบเลยทีเดียวนะครับโดยเวลา10นาฬิกาก็มอบบ้านหลังแรกณบ้านเลขที่158หมู่ที่1บ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเราให้แก่นายประสิทธิ์โพดำและครอบครัวพร้อมมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับขณะเดียวกันเวลา 11:30 นก็ไปที่บ้านนาเพียงครับไปมอบบ้านหลังที่2ณบ้านเลขที่28หมู่ที่7บ้านนาเพียงตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครมอบให้แก่นายอุทัยนำพาและครอบครัวพร้อมร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมชมชาวบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลท่านก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครส่วนราชการอำเภอกุสุมานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรมนับเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเพราะบ้านคือความมั่นคงบ้านคือความปลอดภัยและบ้านคือความหวังของครอบครัวนั่นเองนะครับทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่การสำรวจและการค้นหาผู้ประสบภัยเรื่องขอให้ครับค้นหาผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตลอดจนการพิจารณาและวางแผนให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และแรงกายแรงใจในการก่อสร้างบ้านสะท้อนให้เห็นถึงพลังของคำว่าตุ้มโฮมซึ่งหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจเกื้อกูลและดูแลซึ่งกันและกันในของคนในชุมชนด้วยตลอดจนในสังคมของเราเพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนได้มีที่อยู่อาศัยเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเองรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็มีพาดหัวว่าผู้ว่ารณิดามอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังที่6อำเภอกุสุมานส่งต่อความมั่นคงเติมเต็มคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ยากไร้นะครับโดยได้นำเรียนเวลา11นาฬิกาในช่วงที่แล้วแล้วก็เวลา11นาฬิกา30นาทีนะ11นาฬิกานั้นที่บ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่วน11นาฬิกา30นาทีณบ้านเลขที่28หมู่ที่7บ้านนาเพียงตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งท่านในนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นการมอบบ้านหลังที่6นะครับหลังที่6เมื่อวานนี้นอกจากบ้านแล้วนะครับก็ยังได้มีบริษัทสกลนคร O&N Computer จำกัดและ AIS สกลนครร่วมกันมอบสิ่งของเพื่อเติมช่วยเหลือครอบครัวอาทิตู้เย็นพัดลมและก็สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาภาระและเติมเต็มความจะเป็นในการดำรงชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพข่าวจากเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งบ้านตุ้มโฮมปันสุขคือพลังน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างบ้านให้เป็นทั้งความมั่นคงความปลอดภัยและความหวังของครอบครัวแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับจังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้ว่ารณิดาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครบ้านตุ้มโฮมปันสุขอำเภอกุสุมานบำบัดทุกบำรุงสุขสกลนครเมืองแห่งความสุขไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่ข่าวที่ดังนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศและก็ทั่วโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือเน่ร็อกสตาร์ไทยครับที่ไปคว้าชัยชนะจากรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์รายการประกวดความสามารถของอเมริกาเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอำลอยเกิดเมื่อ14มีนาคมพุทธศักราช2553เป็นนักดนตรีร็อกนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเมื่อเน่ได้โชว์ความสามารถทางดนตรีบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับโดยการร้องและก็เล่นกีตาร์สดในเพลงสมบายของวงเดอะแคมเบอรีนะครับก่อนที่จะคว้าเสียงโหวต4เสียงจากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในคลิปของเน่คุณผู้ฟังครับกลายเป็นไวรัลที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากซึ่งก็วันนี้รายการของเราจะพาไปพบกับสาวน้อยที่มากความสามารถเน่รอยัลนะครับซึ่งเน่ก็บอกว่าเริ่มต้นเส้นทางของดนตรีตั้งแต่อายุ9ขวบโดยการฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตนเองผ่านการแกะเพลงจากวิดีโอออนไลน์จนพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเน่เป็นที่รู้จักของชาวภูเก็ตจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดร้องเพลงตามตลาดนัดทำให้เน่ได้มีประสบการณ์ในการขึ้นโชว์ต่อหน้าผู้คนมากมายเน่เป็นนักร้องและมือกีตาร์ดาวรุ่ง
ที่มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลมีเดียกว่า3ล้านคนอีกทั้งยังได้รับการเลือกให้เป็นฟีเจอร์อาร์ติสต์ของแบรนด์เครื่องดนตรีระดับโลกด้วยนะครับโดยเธอเนเน่สร้างชื่อจากการเข้าร่วมแสดงในรายการซุปเปอร์เทนรวมไปถึงคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่14เมื่อปี2566และก็รางวัล Outstanding Player จากเวที King Power Band Competition ในปี2568นั่นเองครับนี่ก็คือเนเน่ที่นำเรื่องนี้มาฝากเพราะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนของเรานะครับซึ่งนักดนตรีนักกีตาร์หรือศิลปินหรือใครก็ตามไม่ได้มาจากคนที่ร่ำรวยหรือมีเงินทองไม่ได้มาจากเมืองใหญ่เท่านั้นแต่มาจากชุมชนและคนแบบบ้านๆนี่เองนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอย่าท้อให้เดินตามฝันของตนเองได้รวมไปถึงผู้ปกครองของเราด้วยนะครับต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทีเดียวนอกจากเรื่องของเนเน่แล้วท่านเจ้าสัวธานินครับท่านเจ้าสัวธานินพอเนเน่ประสบความสำเร็จเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ปี2026ได้เจ้าสัวธานินมอบคอนโดหรูเลยนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับเนเน่รอยันนะครับซึ่งเพียงอายุ16ปีก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกมาครองได้สำเร็จนะครับโดยเจ้าสัวธานินเจระวรนนท์ขอไปครับเจียวรนนท์นะชื่อจริงก็คือเจ้าสัวธานินเจระวรนนท์นะครับซึ่งท่านได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจและก็ความทุ่มเทในการฝึกฝนของเนเน่รอยันก็เลยมอบคอนโดมิเนียมแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ประมาณ 98.69 ตารางเมตรให้กับครอบครัวของเนเน่เพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปนะครับซึ่งก็ท่านเจ้าสัวพร้อมด้วยดร.ณัฐวัฒน์หรือดร.แตนคุณทิพพพรหรือคุณบีอริยวรารมณ์และก็คุณวันนีเจียวนนท์เจรวนนท์นอกจากนั้นก็ยังมีตัวแทนอื่นๆนะครับได้มอบคอนโดมิเนียมให้กับคุณณรงค์อําลอยและก็คุณชวนพิษภูลเกิดคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนเน่นั่นเองครับเพื่อเป็นบ้านและรากฐานแห่งความมั่นคงให้กับครอบครัวของเนเน่พร้อมเป็นกําลังใจให้ทุกคนก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปอย่างมั่นคงและอบอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเนเน่ได้ไปแล้วบ้านนะครับตามโครงการที่ตามความฝันที่ได้ฝันเอาไว้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับวันนี้ยังมีข่าวที่น่าสุดอาลัยอีกข่าวหนึ่งนะครับ25กันยายนวันนี้ได้รับข่าวว่าวันนี้16กันยายนเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตอย่างสงบจากโรคชราวัย93ปีครับศิลปินแห่งชาติจากไปอย่างสงบด้วยโรคชราวัย93ปีท่ามกลางความตกใจและอาลัยของแฟนๆคนใกล้ชิดด้วยกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวานนี้24กันยายนเวลา 13:15 นสิริอายุ93ปีตามการแจ้งข่าวของครอบครัวท่ามกลางความตกใจและก็อาลัยของคนใกล้ชิดทั้งนี้เพจดังในโลกออนไลน์อย่างดาราภาพยนตร์มีการอัปเดตว่าวงการภาพยนตร์ไทยสูญเสียบุคลากรสำคัญเปียกโปสเตอร์หรือคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ละครโทรทัศน์นะครับซึ่งก็ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราข่าวก็บอกว่าเปียกโปสเตอร์เกิดเมื่อ18ตุลาคมพุทธศักราช2475ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าได้จากไปก่อนวันคล้ายวันเกิดเพียง
24วันนะครับก็จะครบอายุ94ปีเรียกว่าปิดฉากชีวิตศิลปินผู้ฝากผลงานและคุณูปการไว้กับวงการภาพยนตร์ไทยตลอดหลายทศวรรษจากปลายผู้กันสู่โลกภาพยนตร์หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพ่อช่างเปียกโปสเตอร์ก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยด้านศิลปะทั้งการเขียนป้ายโฆษณาการวาดปกนิตยสารการวาดภาพสำหรับใบปิดภาพยนตร์โดยพี่ชายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาได้วาดภาพดาราลงบนใบปิดจากชื่อเปียกซึ่งใช้เซ็นลงบนผลงานประกอบกับความโดดเด่นในการวาดด้วยสีโปสเตอร์จนกลายเป็นคู่ที่คนทั้งวงการรู้จักและจดจำเปียกโปสเตอร์ตลอดเส้นทางการทำงานเขาสร้างสรรค์ใบปิดภาพยนตร์ไว้มากกว่า 1,000 เรื่องจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินปิดใบปิดภาพยนตร์คนสำคัญของประเทศไทยก่อนก้าวสู่การสร้างภาพยนตร์นะครับหลายท่านก็คงจะเห็นศิลปินที่วาดภาพใบปิดหรือว่าป้ายโฆษณาภาพยนตร์นั่นเองนะครับมีรูปภาพโดยใช้สีน้ำนี่แหละครับหนึ่งในนั้นและบุคคลสำคัญที่เป็นต้นแบบก็คือเปียกนี่เองและก็หลังจากที่ทำโปสเตอร์ทำรูปภาพมาก็ได้ฉายาว่าเปียกโปสเตอร์นั่นเองครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาบทบาทมาเป็นผู้ร่วมในหนังสือดาราภาพและก็เขียนคอลัมน์เปียกโปสเตอร์เยี่ยมกองถ่ายรวมไปถึงคอลัมน์ค้างคาวนอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งพิมพ์อื่นๆอีกมากมายข่าวก็บอกว่าโทนหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางผู้กำกับปี2513เปียกโปสเตอร์ก้าวสู่บทบาทของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวโทนจึงเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นจากนั้นก็สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงชู้ไวโอลวนไวระเริงข้างหลังภาพบินแหลกสะพานรักสารสินรวมไปถึงมีภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเปียกโปสเตอร์ที่จารึกเอาไว้ในหน้าหนึ่งของวงการบันเทิงไทยครับวันนี้ข่าวของท่านเสียชีวิตลงแล้วข่าวอรุณสวัสดิ์ข่าววันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวคนคนภูไทยรวมไปถึงสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยรวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คริสต์ของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาผู้ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระสถาน

0: ชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าและบิดาผู้ทรงสันธานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถทาน

0: สัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข์
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคายแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิสามิสาในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวคุณวิบูลคุณกาธารินากีรตาพรสีปั่นโอกาสครบรอบแต่งงาน22ปีอุทิศให้พ่อเบเนดิกต์กรไก่พิลาจันทร์ครบ4ปีอุทิศให้ยวงประยงอุดมเดชครบ28ปีมีคายแอนณลงอุดมเดชครบ8ปีเซเซริอาออนชนดาอุดมเดชมาริอาสมยงร่มโพชัยวิญญาณในไฟชำระและเพื่อความสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อชาตรีบุตรดีด้วงสุขสำราญนางสิรินทิพย์อุลล่าซิสเตอร์อัชราพันธ์อุลล่านางสาวปรมพรอุลล่านายธนดลอุลล่านางวรัคนาดิจเจริญนางนพสินดิจเจริญอุทิศดวงวิญญาณเปาโลพันรบเซริอาดาเดียนยวงพิชัยกัลยาบาลยอแซบนิราชสุวรรณโนและดวงวิญญาณญาติพี่น้องที่ลงลับเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตจุสานุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มิเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปรอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระเคนันนันพระคารินันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พระดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิสุรพงษ์ทิเรศาจารุวันแก่ยุวรางกูลคุณอนุรักษ์ฉายแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หัววันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริอาสวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรักษ์สุขถาวรเซอร์เอ็งเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจสานุสนยอแซบสุรพลปลังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมานูเอลพิทักษ์โสบุญบราเดอร์รุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมกิจมงคุณซิสเตอร์เอมาคูลาตาอุทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซบสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติจสนุสนเชิญพี่น้องยืนเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คณะสงฆ์ซิสเตอร์พี่น้องที่รักตลอดจนลูกๆนักเรียนคำสอนที่รักทุกคนทุกๆวันเรามาสรรเสริญพระเป็นเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างเราในการอธิษฐานภาวนาในวันนี้เมื่อเราอธิษฐานภาวนาเราก็จะได้รับพละกำลังจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรร

0: ังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองข้อนี้เพื่อสมจะได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์มีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้ามีเวลาเกิดและเวลาตายเวลาปลูกและเวลาถอนสิ่งที่ปลูก

ลาเว้นการสวมกอดเวลาแสวงหาและเวลาสูญเสียเวลาเก็บรักษาและเวลาโยนทิ้งเวลาฉีกและเวลาเย็บ

0: สงครามและเวลาสันติคนงานได้ประโยชน์ใดจากงานยากลำบากของตนข้าพเจ้าเห็นงานยากลำบากที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทำพระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาแต่ทรงใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเดิมต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบ

ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหลักศิลาของข้าพเจ้าพระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าเพื่อทำสงครามพระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคงและป้อมปราการของข้าพเจ้าทรงเป็นที่มั่นที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ทรงต้องเฝ้าดูแลบุตรแห่งมนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ทรงคำนึงถึงมนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจเฮือกเดียววันของเขาผ่านไปเหมือนเงาเช

บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อทั้งมวล

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียวบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าประชาชนว่าเราเป็นใครเขาทูลตอบว่าบ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างว่าเป็นเอลียาบ้างว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าท่านล่ะว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใดพระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมอาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ

พี่น้องมันมีเพลงหนึ่งที่ทางอารามชอบร้องแล้วก็ร้องเป็นประจำคือจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่าจำได้แค่เนื้อหาว่ามีเวลาสำหรับทุกสิ่งก็เป็นเพลงที่คุ้นหูและร้องอยู่บ่อยๆวันนี้หนังสือปัญญาจารย์ได้ทำให้เรารู้ว่าเวลาและหลายครั้งนั้นก็ไม่ใช่เวลาของเราแต่เป็นเวลาที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าจะมองดูแล้วเวลาเป็นของใครหลายคนก็บอกว่าเวลาเป็นของผมเวลาเป็นของฉันเวลาเป็นของหนูแต่ถ้าจะมองดูจริงๆแล้วเวลาเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเวลาซึ่งหลายๆครั้งเราคิดว่าเราอยากทำสิ่งนี้วางแผนไว้อย่างดีแต่ก็ไม่ได้ทำวางแผนไว้สิ่งนั้นอย่างดีแล้วแต่ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเวลาทำให้เพราะเวลานั้นเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอแต่ตรงกันข้ามเวลาที่จะเกิดขึ้นนั้นเราวอนขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าขอว่าให้ทำสิ่งนี้ให้ได้ดีด้วยเถิดการทำสิ่งนั้นกลับดีขึ้นกลับสำเร็จขึ้นกลับเขาเรียกว่ากลับประสบสิ่งที่ดีขึ้นตามแผนตามสิ่งที่วางไว้ซึ่งหลายๆครั้งทั้งเกิดขึ้นดีและไม่ดีหลายคนก็จะบอกว่าเวลา

ที่มันเกิดขึ้นไม่ดีนั้นโอ้เป็นอย่างพระเป็นเจ้าคือบุอวยพรเลยเป็นอย่างฝนคือตกตอนนี้เนาะตากเข่าอยู่เป็นอย่างฝนคือตกตอนนี้เนาะกำลังทำกิจกรรมตรงนี้อยู่กำลังสนุกสนานแต่ทำไมถึงมีฝนเวลาที่จะมีฝนมีแดดนั้นหลายหลายครั้งเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญเราไว้ใจในพระเป็นเจ้าฝากกิจการต่างๆเหล่านั้นไว้ในอ้อมพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเวลานั้นจะทำให้แล้วพระเป็นเจ้าจะทำให้เวลานั้นสมบูรณ์หลายๆครั้งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่สิ่งที่สำคัญใจเราทำให้เกิดความสมบูรณ์บางทีไม่ประสบผลสำเร็จแต่เราเข้าใจว่าเออทำไมพระเป็นเจ้าถึงทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จไม่ไปเป็นตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่คือเวลาที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับเราแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้พระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างสำหรับเราในการอธิษฐานภาวนาเวลาที่พระเยซูเจ้าจะทรงเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เมื่ออธิษฐานภาวนาอยู่คนเดียวพระองค์พูดคุยปฏิสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าทำให้เกิดญาณอย่างรู้และทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์คือจะทรงถูกมอบให้แก่บรรดามหาสมณะธรรมาจารย์ฟาริสีจะถูกตรึงกางเขนและจะสิ้นพระชนแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าทำหนีไหมหนีการเกณฑ์ไหมไม่หนีหลีกเลี่ยงไหมไม่หลีกเลี่ยงแต่ตรงกันข้ามพระเยซูเจ้ากับเดินไปหาการเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเราทุกคนคริสเตียนมีเวลาที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับเราเหมือนกันพระเป็นเจ้ามอบเวลาให้กับเรา24ชั่วโมงพี่น้องหลายคนใช้เวลานี้ในการมาวัดมาขอพรมาอธิษฐานไม่ใช่ภาวนาเพื่อตัวเองเท่านั้นภาวนาเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสังคมเพื่อโลกเป็นเวลาแห่งพระพรที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับเราถึงแม้ว่าโลกจะตื่นขึ้นมาจะทำงานจะแสวงหาผลประโยชน์แต่เราหันหน้าหาพระเป็นเจ้าก็เป็นตัวอย่างเป็นเวลาที่เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดในการวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์และเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐนะบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค์
0: ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: มาส่งและชอบยิ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอาทยาเพราะพระยุติธรรมทรงกอบกู้คืนมาเพราะพระเมตตาเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเทพนิครร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอบคุณให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในตำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเจ้าโลหิตบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุลเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์และกวดชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้ความจดจ่อประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศข้าพเจ้าให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบิดาพระสังฆราชพระสงฆ์และกวดชายหญิงญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญยราศีมรณสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: เวลาแห่งการอธิษฐานภาวนาของพวกเรามีทุกวันเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แก่การผจญแต่โปรดช่วยให้ผลจากความชั่วร้ายเ
0: ถิดโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เ ว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านพระยาทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่

0: ครับวันนี้ก็จะมีการปั่นจักรยานของนะครับภาคประชาชนก็พี่น้องจิตอาสาที่อยากร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับห่างโรคห่างไกลยาเสพติดนะครับในตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับจุดรวมพลลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นที่หน้าวัดหน้าหัวเรือของพวกเรานะครับก็จะมีการลงทะเบียนแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเริ่มจริงๆก็จะประมาณ9:15-30 ก็จะปล่อยขบวนเป็นชุดละ25-30คันนะครับก็ปล่อยไปแล้วก็ตามถนนที่กำหนดไว้และไปเรียบหนองหารแล้วก็กลับมาที่วัดของพวกเราเหมือนเดิมพี่น้องที่สนใจนะครับอยากร่วมปั่นจักรยานนะครับและในวันพรุ่งนี้กีฬาเซนต์ไมเคิลครับครั้งที่4นะครับก็ลูกหลานของพวกเราแล้วก็ลูกหลานจากหมู่บ้านต่างๆก็จะมาแข่งขันกีฬาเซนต์ไมเคิลครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลเด็กคำสอนตะกร้อและก็แบดมินตันบาสเกตบอลนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสมทบสนับสนุนมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์ชุบชูข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าใช้สินศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมจะได้รับผลการขอบกู้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจบไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

บทภาวนาเพื่อความสำเร็จในการงานข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าขอพระองค์อำนวยพระพรลงมาเหนือทุกสิ่งที่ลูกกระทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการพักผ่อนหย่อนใจลูกปรารถนาจะทำทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์

0: งานของบิดามารดาของลูกด้วยโปรดประทานรางวัลตอบแทนท่านทั้งสองที่ช่างดีต่อลูกและทำทุกสิ่งเพื่อความสุขของลูกลูกขอถวายความคิดวาจาและกิจการแด่พระหฤทัยของพระองค์พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าลูกรักพระองค์
1: พระเจ้าค่ะ
0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
2: พระองค์ทรงเรียกบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวะและเยาวชนในพระ

ิตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย

0: ของท่านด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีใคร

จากประวัติศาสตร์เรื่องเมืองลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45ขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
2: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
1: กรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้ส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
4: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดตราด
3: จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
4: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
3: ด้านนายวิทยา